0: ได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในสวนภายในซอยสุขฤดีหมู่6ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเจ้าตัวรับสารภาพว่าใช้บ้านหลังนี้เป็นจุดรับส่งมอบอาวุธปืนที่ตกอยู่กับหนุ่มชาวจีนจริงและเป็นผู้รับซื้อค่าอาวุธขออภัยค่ะและเป็นผู้รับเงินค่าอาวุธปืนโอนเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปสอบปากคำเพื่อขยายผลถึงผู้กระทำผิดในเรื่องของอาวุธปืนทั้งหมดต่อไปและมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: นิคัสซิเลอร์แนวรับชาวเยอรมันของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังในศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าเตรียมจะอำลาวงการฟุตบอลอาชีพหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากสัญญากับทีมเสือเหลืองได้สิ้นสุดลงโดยกองหลังวัย30ปีซึ่งติดทีมชาติเยอรมนี49นัดและลงเล่นในลีกสูงสุดของประเทศมากถึง299เกมร่วมกับฮอฟเฟนไฮม์บาเยิร์นมิวนิกและบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ซึ่งประสบความสำเร็จคว้าแชมป์บุนเดสลีกา5สมัยและเป็นหนึ่งในขุนพลทีมเสือใต้ชุดคว้าทริปเปิลแชมป์ปี2020ยอมรับว่าอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะปัญหา ACL 2ครั้งก่อนหน้านี้ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจแขวนสตาร์ทของตนเองในที่สุดผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจลิเวอร์พูลเสมอเชลซี1-1สแตทแลนด์เสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0-0แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะเบรนท์ฟอร์ด3-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจอาเลติโกมาดริดแพ้เซลตาบิโก0-1เรอัลโซซิดาดเสมอเรอัลเบติสที่เหลือ10คน2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจสตุตการ์ตชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซน3-1วอฟบัวแพ้บาเยิร์นมิวนิก0-1ผลการแข่งขันฟุตบอลการโชว์ซาริอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจลาซิโอที่เหลือ10คนแพ้อินเตอร์มิลาน0-3และเลเช่แพ้ยูเวนตุส0-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ระดับ 1,000 คะแนนรายการ Internazionale BNL อิตาเลีย2026ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีประเภทเดียวรอบ64คนสุดท้ายยานนีซิดเนอร์นักเทนนิสชาวอิตาเลียนมือหนึ่งของโลกและของรายการชนะเซบาสเตียนออฟเนอร์คู่แข่งมือ82ของโลกจากออสเตรเลีย2เซตรวด6-3และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: ุกเหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: อรุณสวัสดิ์ค
2: ่
1: ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ค่ะคุณณัฐะ
2: ครับ
1: วันนี้10พฤษภาคม2569ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
2: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่อยู่เป็นทีมงานในช่วงเช้านะครับดำเนินรายการพูดคุยกับคุณผู้ฟังมีหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันในช่วงเช้าวันอาทิตย์แบบนี
1: ้
2: ให้ได้ติดตามรับฟังกันเนี่ยนะครับเป็นยังไงในช่วงที่ผ่านมาคุณนนภาฝนเนี่ยตกต่อเนื่องเลยนะครับหลายวันที่ผ่านมาช่วงปลายสัปดาห
1: ์
2: นะฮะก็พี่น้องประชาชนหลายคนก็บอกว่าเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยประกาศไว้จริง
1: ๆตั้งแต่
2: วันที่7แล้วนะครับแล้วก็มีผลกระทบทราบมาว่าจนถึงวันนี้10พฤษภาคมก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันที่เราหลายคนก็ต้องเฝ้าระวังติดตามเรื่องของฝนฟ้าคะนองกันเนี่ยนะครับในพื้นที่ภาคใต้คลื่นลมค่อนข้างแรงพี่น้องชาวเรือจะเดินเรือติดตามสภาพอากาศแล้วก็ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยเนี่ยนะครับเริ่มต้นรายการวันนี
1: ้
2: คุณรณภาคุณผู้ฟังครับอยากจะพูดถึงพระราชพิธีที่สำคัญอีกหนึ่งพระราชพิธี อย่างที่เราทราบกันนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยนะฮะพี่น้องปวงชนชาวไทยก็เป็นเกษตรกรนะครับทำอาชีพเกษตรเนี่ยกันมาอย่างยาวนานหนึ่งในพระราชพิธีที่สำคัญนั่นก็คือวันพืชชมงคลพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจริงๆสองพระราชพิธีนี้แตกต่างกันนะครับแต่ว่าก็มักจะทำในห้วงเดียวกันก็เลยควบรวมเป็นวันพืชชมงคลเนี่ยนะฮะนะครับมีการซ้อมใหญ่นะครับพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยนะฮะไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาภาพรวมเป็นยังไงครับคุณนนภาครับ
1: ค่ะก็วันที่เขาซักซ้อมกันนะคะก็มีพี่น้องประชาชนไปให้กำลังใจด้วยค่ะถือว่าเป็นวันไถหวานค่ะคุณณัฐะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆก็พร้อมในงานวันซ้อมใหญ่วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักพระราชวังนี่ก็หน่วยหลักเลยนะคะกระทรวงกลาโหมของเราด้วยกระทรวงกลาโหมในมิติของกองทัพบกเนี่ยปกติเราสนับสนุนกรมดุริยางทหารบกเรียกว่าเป็นวงดนตรีไปร่วมบรรเลงในงานพระราชพิธีนี้ด้วยค่ะรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็มีการซักซ้อมกันที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงสถานที่จริงค่ะ
2: ครับก็จะใช้เป็นในการประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับวันก่อนก็คือวันที่12เนี่ยทราบมาว่าที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามก็จะมีพระราชพิธีพืชมงคลนั่นก็คือการปลูกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวทำขวัญข้าวต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้น13พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันพืชมงคลเป็นวันหยุดราชการนะครับก็จะมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญตามตำแหน่งแล้วเนี่ยทางด้านของนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนานะครับเดี๋ยวเราติดตามดูว่าในปีนี้พระโคท่านจะเลือกเสวยอะไรเนี่ยนะครับก็จะมีคำทำนายออกมาทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569นะครับในด้านของการจัดงานแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีการรักษาความปลอดภัยการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกทางด้านต่างๆอย่างเป็นระบบครับ
1: ค่ะเรียนแจ้งพี่น้องประชาชนหน่อยเนาะคุณณัฐะในมือโทรศัพท์มือถือ ของเราหลายๆคนเนี่ยเขามีการลงวันที่ผิดไปหน่อยบางคนเข้าใจว่าวันพรุ่งนี
2: ้
1: วันที่11พฤษภาคม
2: รู้สึกว่าจะมีปัญหาก็คือในส่วนของระบบ Android ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: นะที่มีปัญหาก็คือแจ้งว่า11 พฤษภาคมเป็นวันพืชมงคลแต่จริงๆแล้วเนี่ย13พฤษภาคมนะคุณผู้ฟังครับอ่ะก็เชิญชวนเลยก็แล้วกันนะครับพี่น้องประชาชนเกษตรกรที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆในวันพุธนะฮะ13พฤษภาคม2569วันพืชมงคลตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ครับคุณอนุภาครับ
1: 8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
2: แล้วก็แจ้งพี่น้องประชาชนที่ก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจที่ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลนะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรเขาก็จะมีการแจกจ่ายตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมหลังจบพระราชพิธีเป็นต้นไปเดี๋ยวรอรับกันได้เลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือความสำคัญแล้วก็ในมิติของพี่น้องเกษตรกรที่เรานำมาฝากกันในช่วงต้นรายการนะครับไปดูเรื่องของทหารใหม่กันบ้าง
1: ค
2: ุณอนุภา1สัปดาห์เต็มๆที่ผ่านมาสัปดาห์หน่อยๆแล้ววันนี้วันที่10แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างน้องๆทหารใหม่ปรับตัวได้ดีเลยนะครับ
1: ก็เห็นมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณณัฐะเรียกว่าเป็นการปรับตัวทั้งด้านร่างกายและจิตใจดีขึ้นค่
2: ะ
1: เพราะว่าเริ่มมีความคุ้นเคยชินกับระเบียบวินัยแล้วที่ต้องกินตรงเวลานอนตรงเวลาทำอะไรต้องเป็นระเบียบแล้วที่สำคัญคือคุ้นชินกับเพื่อนๆแล้วล่ะน่าจะรู้จักชื่อกันหมดทุกคนแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ทหารใหม่เขาบอกทำอะไรก็น่ารักนะคุณนนภาเรื่องของระเบียบวินัยการยืนแถวชิดเนี่ยก็น่าจะเริ่มแล้วถูกคนฟ้าท่ามือเปล่าต่างๆเนี่ยนะ
1: ค่ะล่าสุดคุณนัทธาคือเห็นทางหน่วยเนี่ยมีการแจกเขาเรียกผ้าขนหนูซับเหงื่อใช่ไหมแจกเจ็ดสีเลย แล้วน้องๆทหารใหม่ก็เอามาพันที่คอตรงด้านหลังคอ โอ้กลายเป็นคิคุอานุเนะไปเลยเจ็ดสีชมพูสีแดงสีเขียว
2: เออน่ารักนะ
1: ขันก็คุมหัว
2: เป็นบรรยากาศที่น่ารักนะครับน้องๆทหารใหม่ทุกคนก็ปรับตัวได้ดีนะครับควบคู่ไปกับมาตรการที่กองทัพบกได้ออกมาก่อนหน้านี้เรื่องของการดูแลต่างๆก็หน่วยก็ดำเนินการให้อย่างครบถ้วนนะครับทางด้านของโรงพยาบาลค่ายอิงกยุทธบริหารอันนี้ไปใต้เลยนะล่าสุดก็มีการจัดทีมแพทย์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้กับทหารใหม่แน่นอนฝึกแล้วร่างกายต้องแข็งแรงด้วยนะครับฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบบาดทะยักวัคซีนไข้หวัดใหญ่เอ๊ะฉีดหรือยังคุณรณภาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีนี
1: ้ค่ะปีนี้ยังไม่ได้ฉีดเลย
2: ยังไม่ได้ฉีดเดี๋ยวต้องฉีดนะเพราะว่าก็ใกล้เข้าสู่หน้าฝนแล้วแต่ว่าน้องทหารใหม่เนี่ยก็ฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตด้วยเนี่ยนะครับให้กับน้องทหารใหม่เผื่อน้องๆคนไหนอาจจะมีความรู้สึกกังวลหรืออะไรก็ตามแต่ก็ปรึกษาได้เนี่ยนะฮะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็เตรียมความพร้อมทางด้านของร่างกายเพื่อเข้ารับการฝึกอย่างปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันนะครับอันนี้ที่ภาคใต้เหมือนกันที่ค่ายพระยาเดชานุชิตที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาแล้วก็ค่ายสิรินธรที่ปัตตานีนะครับเขาก็จัดกำลังพลชุดแพทย์นี่แหละดูแลสุขภาพกันอย่างครบถ้วนพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางการฝึกในปัจจุบันค่ะกรมยุทธศึกษาทหารบกเนี่ยเขามอบหมายให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศฝึกทหารใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะโดยมีการแบ่งกลุ่มการฝึกเป็นกลุ่มย่อยในอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ8ครูใน10 1นายครูทหารใหม่1นายดูแลน้องๆทหารใหม่ทั้งหมดเนี่ย8คนนะคะครูฝึกก็ต้องกำกับดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิดเลยแล้วที่สำคัญต้องประเมินสภาพร่างกายน้องๆด้วยวันนี้เป็นไข้หรือเปล่ามีไข้ไห
2: ม
1: วันนี้ฝึกในระยะไหนได้บ้าง
2: ก็ตามขีดความสามารถนะของแต่ละบุคคลก็คือจะไม่ได้มีการฝืนแต่อย่างใดเนี่ยนะฮะและที่สำคัญเรื่องของสภาพอากาศด้วยฝนตกหนักก็ไม่ออกไปฝึกกลางแจ้งนะหรือว่าแดดร้อนจัดเนี่ยก็ไม่ออกไปฝึกกลางแจ้งเช่นเดียวกันก็จะต้องมีการปรับในเรื่องของการฝึกเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆให้ได้อย่างสมดุลแล้วก็ลงตัวนะครับเพื่อให้น้องทหารใหม่ได้รับการฝึกตามมาตรฐานที่กองทัพบกได้กำหนดไว้มีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็มีความสุขมีความปลอดภัยตลอดทั้งการฝึกทหารใหม่ในหน่วยฝึกครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับเรื่องของการฝึกเนี่ยหน่วยฝึกทหารใหม่เขาได้มีการกำหนดตารางการปฏิบัติประจำวันหลักๆนะครับให้สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอย่างที่บอกไปก็คือเน้นความสมดุลน่ะนะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นการฝึกส่วนวันอาทิตย์นี่เนี่ยวันนี้เลยนะก
1: ็
2: จะเป็นในช่วงของการผ่อนคลายให้น้องทหารใหม่ได้ทำธุระส่วนตัวพบปะกับบรรดาเพื่อนๆพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้มันไม่น่าเบื่อนะคุณนนภาเขามีการทำกิจกรรมสันทนาการอ่ะเอาเล่นดนตรีร้องเพลงกันนี่น
1: ะ
2: แล้วก็มีอะไรอ่ะกีฬา
1: ใช่ค่ะ
2: มีการฟิตเนสร่างกายแข็งแรงนะคุณนนภาเขาก็มีการจัดให้อย่างครบถ้วนพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับ
1: ไม่เหงาแน่นอนนะคะ
2: ครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายหน่วยนะคะช่วงของสัปดาห์แรกเนี่ยให้น้องๆสามารถใช้โทรศัพท์ได้แล้ว
2: แน่นอนครับ
1: โทรหาที่บ้านวิดีโอคอลหาที่บ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราให้ใช้ตามเวลานะคะจำกัดเวลาในการใช้ค่ะที่โรงพยาบาลค่ายกวิละมณฑลทหารบกที่33ค่ะก็มีการลงพื้นที่นิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ด้วยนะคะที่ค่ายกวิละจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองเพื่อกำกับดูแลน้องคนเล็กของกองทัพบกค่ะเขามุ่งเน้นการยกระดับความพร้อมในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่บุคลากรการดูแลสุขภาพที่สำคัญเนี่ยเขามีการประเมินตรวจสอบสุขาภิบาลในหน่วยฝึกทหารใหม่นะคะโรงเลี้ยงโรงประกอบเลี้ยงทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามที่มาตรฐานของกองทัพบกกำหนดนั่นเองค่ะ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินต่างๆก็เพื่อให้กำลังพลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่เนี่ยได้มีความรู้ในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะช่วยชีวิตเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือเครื่อง AED ตลอดจนเรื่องของการอบรมการทำ CPR แล้วก็อบรมในเรื่องของการป้องกันฮิสโตรกนะอันนี้เขาก็อบรมตั้งแต่ในเรื่องของการประเมินสถานการณ์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยบางทีร่างกายเป็นลมไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นลมจากอะไรเนี่ยนะแต่ว่าในส่วนของการเป็นฮิสโตรกเนี่ยมันก็จะมีอาการเฉพาะตรงเนี้ยเขาก็ฝึกเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะว่าการประเมินสถานการณ์หรือว่าการประเมินโรคที่ถูกต้องในเบื้องต้นก็จะนำมาสู่ในเรื่องของการช่วยเหลือที่ถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีนะครับทำให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยนะครับก็มีการอบรมโดยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้กับบรรดาครูฝึกผู้ฝึกหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับทหารใหม่เนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวเอาไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิดนึงคุณนนภาที่จังหวัดนครพนมอำเภอเมืองหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ไหนนะฮะเขามีอะไรเอ่ย
1: ค่ะที่โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางได้จากการฝึกอบรมค่ะในเรื่องของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่คุณนทะบอกว่ามันจำเป็นนี่แหละก็ฝึกให้กับน้องๆทหารใหม่ได้ช่วยเหลือกันนะคะเวลาหมดสติไปแล้วเนี่ยจะได้รู้หน้าที่ทำอะไรถูกทำอะไรถูกนั่นเองค่ะ
2: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักแป๊บหนึ่งดีกว่า
1: ได้ค่ะ
2: แล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการน้องๆโรงเรียนไหนที่ฟังอยู่ในขณะนี้คุณครูนะก็เตรียมเลยเรื่องของคีตะวัฒนศิลป์มีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาพูดคุยกันครับ
1: ค่ะ
2: หน้าแล้งของเรา
1: จะไม่เศร้าอีกต่อไปเพราะน้ำกินน้ำใช้จะไม่ขาดแคลนแน่นอนกองทัพบกร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคเดินหน้าโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2569
2: เริ่มตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำมอบถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่และนำรถยนต์บรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งทุกพื้นที่จนกว่าจะคลี่คลายเมื่อบ้านเธอมีน้ำบ้านฉันก็ต้องมีน้ำเพราะเมื่อเจอกับปัญหาภัยแล้งฉันรีบแจ้งหน่วยทหารใกล้บ้านทันที
1: น้ำสะอาดก็เสิร์ฟถึงที่เหมือนมีไรเดอร์ส่งด่วน
2: กองทัพบกพร้อมดูแลเต็มที่อย่างดีที่สุดร้อนนี้แล้งนี้เราจะผ่านไปด้วยกัน
1: พี่ทหารเขาน่ารักมากนะ
2: หล่อด้วยกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับก่อนที่จะไปเรื่องของคีตะวัฒนศิลป์นะมีเรื่องของทหารไทยที่ไปปฏิบัติภารกิจภายใต้ธงของสหประชาชาตินะครับนั่นก็คือกองร้อยเฉพาะกิจทหารช่างไทยเซาท์ซูดานเนี่ยนะฮะสวมหมวกสีฟ้าอันนี้คือจุดสังเกตของเขาเลยเป็นผลัดที่6แล้วที่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องก็นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568เข้าไปที่เมืองจูบาสาธารณรัฐเซาท์ซูดานหรือว่าซูดานใต้เนี่ยนะครับซึ่งกำลังพลผลัดที่6มีจำนวนทั้งหมด273นายด้วยกันครับ
1: ค่ะจากกองทัพบกนะคะ256นายค่ะจากกองทัพไทย17นายหนึ่งในนั้นเนี่ยมีทหารหญิงร่วมปฏิบัติภารกิจมากถึง28นายด้วยค่ะ
2: ครับ
1: เพื่อสนับสนุนงานด้านการประสานงานงานมวลชนซึ่งทางด้านของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานเนี่ยก็ปฏิบัติภารกิจภายใต้ภารกิจของ UN นั่นเองนะคะ
2: คร
1: ับ ทั้งการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านการก่อสร้างการซ่อมแซมสนามบินการ การพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเข้าถึงเป็นการช่วยเหลือคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นค่ะ
2: โอ้น่าภาคภูมิใจนะคุณอนุภาทหารช่างไทยเนี่ยมีฝีไม้ฝีมือนะแล้วก็การปฏิบัติภารกิจในห้วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าได้รับการยอมรับนะในการปฏิบัติงานแล้วก็ความเป็นมืออาชีพของทหารไทยในสากลเนี่ยอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเขาเรียกว่านักรบหมวกฟ้าอันนี้นะก็เป็นที่ยอมรับในสากลว่าสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีศักยภาพด้วยแม้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากนะครับเหตุผลสำคัญที่ทหารช่างไทยหรือว่านักรบหมวกฟ้าเนี่ยได้รับความยอมรับสูงสุดในสากลก็คือเรื่องของการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัดมาดัดแปลงในการซ่อมแซมเพื่อผลักดันภารกิจให้สำเร็จเรื่องนี้ยังไงอ่ะคุณอนุภา
1: ค่ะก็นึกถึง DIY เลยนะคะ
2: นะ
1: สามารถที่จะใช้อะไรมาประกอบมาต่อได้นะคะก
2: ็
1: เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เหมือนกันนะคะแม้ว่าต้องเจอกับสภาพอากาศร้อนเนี่ยก็สามารถจัดการเรื่องของดินโคลนการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญคือมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ด้วยก็คือสอนชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นปลูกผักขุดบ่อน้ำก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่สำคัญมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ภายในค่ายพักด้วยค่ะ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเขามีการจัดอบรมให้แก่ชาวเซาท์ซูดานนะครับผู้พลัดถิ่นในเรื่องต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์สอนในเรื่องของการปรุงดินการห่มดินแล้วก็ระบบน้ำหยดนะครับเพื่อใช้ในพื้นที่แห้งแล้งเพราะว่าซูดานเนี่ยนะค่อนข้างที่จะแล้งเลยทีเดียวปลูกอะไรก็ได้ผลผลิตที่ไม่ค่อยดีอ่ะนะในส่วนของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเรานำหลักเนี้ยไปเผยแพร่เนี่ยก็ทำให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือเขามีอาหารที่สามารถที่จะบริโภคได้ตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นอาหารที่ครบถ้วนอ่ะนะก็ไม่ต้องอดต้องอยากเหมือนเดิมแล้วเนี่ยนะฮะก็มีการนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปสอนให้กับชาวบ้านด้วยเนี่ยนะครับให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเองได้มีการแปรรูปการปรุงอาหารสอนการทำฮอร์โมนนมสดสำหรับพืชนะครับแล้วก็การปรุงอาหารไทยแล้วก็อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการผลผลิตในระดับสากลอีกด้วยอันนี้ต้องชื่นชมมากๆเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะเพราะว่าได้รับการยอมรับจากทางองค์กรระดับโลกอย่างเช่นองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติด้วยค่ะ
2: ครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทหารไทยที่ไปปฏิบัติภารกิจในเซาท์ซูดานนะครับภายใต้ของธงสหประชาชาติแล้วก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับเราไปพูดคุยกันถึงเรื่องของคีตวัฒนศิลป์กันบ้างดีกว่าคุณอนุภาท้ายรายการแล้วนะครับคีตวัฒนศิลป์บันเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีนี้เป็นปีที่5แล้วเขาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอะไรนะครับ
1: ค่ะแนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์ราชันช
2: ิ
1: งถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะจะเปิดรับสมัครในห้วงวันที่1ถึง12มิถุนายนนี้นะคะน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะจับกลุ่มกันได้เลยเขามีหลักการเรื่องของการส่งคลิปมาประกวดก่อนแล้วก็มีการคัดใช่ไหมคะเป
2: ็
1: นระดับกองทัพภาค
2: แล้วก็หลังจากนั้นกองทัพภาคคัดเลือกตัวแทนภาคเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมาเข้าสู่ในช่วงของการชิงชนะเลิศนะก็จะมาแข่งกันในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนี่แหละเดี๋ยวพื้นที่ไหนเราอัปเดตกันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับหลักๆก็คือให้น้องๆเนี่ยรวมกลุ่มกันก็คือ1โรงเรียน1ทีมต้องส่งในนามของโรงเรียนนะแล้วก็รวมกลุ่มกันตรงเนี้ยเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID @kita_award นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ kita musicawards.com นะครับคุณสมบัติคร่าวๆคุณอนุภาสักเล็กน้อยฮะมียังไงบ้างเอ่ย
1: คุณสมบัติก็น้องๆมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายอายุ 12-18 ปีค่ะอย่างที่คุณณัฐะบอกสถาบันละ1ทีมโรงเรียนละ1ทีมนั่นแหละสมาชิก 12-15 คนพร้อมผู้ควบคุมทีมเนี่ย2คนด้วยกันเรื่องของการใช้เครื่องดนตรีค่ะให้ใช้เครื่องดนตรีไทยหรือว่าเครื่องดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชนิดผส
2: ม
1: กับดนตรีสากลกับเครื่องตรีสากลค่ะ
2: และที่สำคัญนะครับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่กองทัพบกร่วมมือกับในส่วนของภาคีเครือข่ายนะฮะก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวทีที่ทำให้น้องๆเด็กๆเยาวชนเนี่ยได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะเรื่องของดนตรีม
1: ี
2: การน้อมนำบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับนำมาแสดงแล้วก็นำมาประยุกต์เข้ากับเครื่องดนตรีสากลรวมถึงเครื่องดนตรีไทยด้วยเดี๋ยวติดตามชมการฝีไม้ลายมือของน้องๆนะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงว่าเขาจะเปิดรับสมัครเนี่ย1 1ถึง12มิถุนายนนี้มีเวลาอยู่น
1: ะ
2: เปิดภาคเรียนรู้สึกว่าจะเปิดในช่วงของกลางเดือนนี้แหละใกล้แล้วนะก็เปิดปุ๊บเนี่ยฟอร์มทีมกันเลยแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอเข้ามานะครับทำการคัดเลือกถ้าโรงเรียนไหนผ่านก็เดี๋ยวมาเจอกันในช่วงของการชิงชนะเลิศหรือว่ารอบตัวแทนภาคต่อไปเนี่ยนะครับอันนิดนึงเรื่องของสถานทูตณกรุงมอสโกเขาได้มีการประกาศแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียนะครับเฝ้าระวังการตอบโต้ทางทหารเรื่องนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกก็ขอให้พี่น้องคนไทยที่พำนักอาศัยในรัสเซียโดยเฉพาะที่กรุงมอสโกแล้วก็พื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนนะครับอย่างเช่นที่เมืองไหนบ้างนะครับคุณอนุภาครับ
1: ค่ะเมืองคูค่ะแล้วก็เมืองโกรอด
2: ครับ
1: แล้วก็เมืองเบลโกรอดรวมถึงเมืองรอสตอฟออนดอนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงด้วยนะคะติดตามข่าวได้ตามที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกได้เลยเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันทีค่ะ
2: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้คงต้องล่ำลากันแล้วเพราะว่าเวลาในหมดลงเป็นที่เรียบร้อย
1: ค
2: ุณรณภาผมณัฐฐาพร้อมคุณบุญส่งและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: บนโลกนี้คงไม่มีใครอยากเกิดมาเพื่อเป็นเหยื่อสัตว์ป่าก็เช่นกันเมื่อป่าที่เป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ของสัตว์นานาชนิดต้องถูกเผาไหม้ด้วยไฟป่าสัตว์น้อยใหญ่ก็ไร้ที่พึ่งพิงแหล่งอาหารถูกทำลายโชคดีหน่อยก็รอดตายอย่างโดดเดี่ยวแต่ถ้าโชคร้ายก็ตายในกองเพลิงหากคุณคิดว่านี่คือเรื่องที่เศร้าที่สุดแล้วคุณคิดผิดเพราะที่น่าเศร้าไปกว่านั้นคือสัตว์ป่าเหล่านี้ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลยทำได้เพียงแค่ก้มหน้ารับชะตากรรมเท่านั้นกว่า 90% ของไฟป่าเกิดจากน้ำมือของมนุษย์เพียงเพื่อผลประโยชน์อันเล็กน้อยจนมองข้ามผลกระทบใหญ่ที่ตามมาอย่างฝุ่น PM2.5 ภาวะโลกร้อนระบบนิเวศถูกทำลายจนลามไปถึงน้ำท่วมฉับพลันในฤดูน้ำหลากซึ่งก็ส่งผลร้ายกับมนุษย์โดยตรงอยู่ดีแต่ปัญหาทั้งหมดนี้ทุกคนสามารถหยุดมันได้ด้วยมือของเราเองหยุดเผาทำลายป่าไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อคุณภาพอากาศรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของตัวเราเองกองทัพบกสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

0: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: อย่าให้เสียงคนอื่นดังกว่าเสียงหัวใจของตัวเอง
1: EFM Playlist Non-Stop

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM News EFM News
4: ลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองทัพเรือยืนยันพร้อมร่วมมือตำรวจสอบสวนข้าราชการในสังกัดปมซื้อขายอาวุธปืนให้กับหนุ่มจีนหากผิดจริงพร้อมเอาผิดทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองทัพเรือยืนยันไม่ปกป้องผู้กระทำผิดพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่กับกระบวนการสอบสวนกรณีขยายผลเครือข่ายค้าอาวุธผิดกฎหมายให้กับหนุ่มจีนเตรียมใช้ก่อเหตุวินาศกรรมคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนขยายผลคดีชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามและมีการซัดทอดถึงบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาวุธปืนโดยพบว่ามีข้าราชการสังกัดกองทัพเรือมากกว่า1นายที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นกองทัพเรือได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเบื้องต้นผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการนำกำลังพลที่ถูกพาดพิงเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนทั้งนี้กองทัพเรือขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นกำลังพลในสังกัดหรือไม่หากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมยืนยันว่าการกระทำที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามการกระทำผิดกฎหมายหรืออาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนถือเป็นเรื่องที่กองทัพเรือให้ความสำคัญสูงสุดและจะไม่มีการละเว้นต่อผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดกองทัพเรือขอให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะติดตามผลการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามอำนาจหน้าที่เพื่อรักษามาตรฐานวินัยและความเชื่อมั่นต่อองค์กรณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: ปิดท้ายที่สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันที่12พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา10นาฬิกาเนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569
5: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทั้งสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: องค์เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพระองค์มีความดำริว่าชะไหนหนอเราพึงเก็บความคิดเห็นของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดเห็นของท่านผู้มีอายุเหล่านี้แล้วข้าพระองค์ก็เก็บความคิดเห็นของตนเสียประพฤติตามความคิดเห็นของท่านผู้มีอายุเหล่านี้กายของพวกข้าพระองค์ต่างกันก็จริงแต่ว่าความคิดเห็นในจิตเป็นอันเดียวกันแม้ท่านพระนันทิยะท่านพระกิมิละก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแม้ข้าพระองค์ก็เข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมประกอบด้วยเมตตามีความคิดเห็นเช่นนั้นเหมือนกันพวกข้าพระองค์ยังพร้อมเพรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำแลดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่พ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดีละดีละอนุรุทธะพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปอยู่หรือพระอนุรุทธะกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าก็พวกเธอเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุอย่างไรพระอนุรุทธะกราบทูลว่าในพวกข้าพระองค์ท่านผู้ใดกลับจากบิณฑบาตแต่บ้านก่อนท่านผู้นั้นย่อมปูลาดอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งถาสำรับไว้ท่านผู้ใดกลับจากบิณฑบาตแต่บ้านทีหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากฉันหากประสงค์ก็ฉันถ้าไม่ประสงค์ก็ทิ้งเสียในที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีสัตว์ท่านผู้นั้นเก็บอาสนะเก็บน้ำฉันเก็บน้ำใช้เก็บถาดสำรับกวาดโรงฉันท่านผู้ใดเห็นหม้อน้ำฉันน้ำใช้หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่าท่านผู้นั้นก็เข้าไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของตนก็กวักมือเรียกรูปที่สองแล้วช่วยกันยกเข้าไปตั้งไว้พวกข้าพระองค์ไม่เปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยและทุกวันที่ห้าพวกข้าพระองค์จะนั่งสนทนาธรรมคาถาตลอดคืนอย่างรุ่งพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปอยู่ด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพระอนุรุทธะว่าเมื่อพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอยู่เช่นนี้ได้บรรลุคุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญหรือไม่พระอนุรุทธะกราบทูลตอบว่าข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าพวกเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เมื่อพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปอยู่คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญนี้พวกข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วคือได้บรรลุสมาธิเป็นลำดับคือปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติและสุขเกิดแต่วิเวกทุติยฌานจิตผ่องใสไม่มีวิตกวิจารมีปีติสุขเกิดแต่สมาธิตติยฌานปีติสงบเหลือแต่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เป็นสุขซึ่งเป็นคุณวิเศษของพระอริยะที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละทรงเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วครั้นกลับจากที่นั้นแล้วท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละถามพระอนุรุทธะว่าท่านนำเรื่องคุณวิเศษของพวกเราไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่พวกเรามิได้บอกได้อย่างไรพระอนุรุทธะกล่าวตอบว่าพวกท่านผู้มีอายุมิได้บอกแก่กระผมว่าพวกเราได้วิหารธรรมสมาบัติเหล่านี้แต่ว่ากระผมกำหนดใจของพวกท่านผู้มีอายุด้วยใจ ด้วยเจโตปริยญาณแล้วรู้ได้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความข้อนี้แก่กระผมว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้วิหารธรรมสมาบัติเหล่านี้กระผมถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามปัญหาแล้วจึงทูลถวายพยากรณ์เนื้อความนั้นอันหนึ่งในพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้ความสำคัญความสามัคคีของหมู่คณะเป็นอย่างยิ่งเช่นในพรรษาแรกเมื่อมีพระอรหันต์จำนวนมากมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชาพระพุทธองค์ตรัสโอวาทบาติโมกวางรากฐานพระพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของพระธรรมและเนื่องจากพระภิกษุสงฆ์สาวกเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์จึงรู้วันเวลาการสถานที่มีความสามัคคีมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยมิได้นัดหมายกันเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของพระอรหันต์ถึงการต่อมาอันสมควรพระองค์ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่เช่นการทำสังฆกรรมมีการอุปสมบทและการกรานกฐินเป็นต้นความสามัคคีช่วยให้หมู่คณะอยู่เป็นสุขและสามารถป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงได้มีเรื่องในวัตถกีสุกระชาดกกล่าวถึงสุกรสู้เสือได้ด้วยความสามัคคีกันความย่อว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ในป่าขณะเดียวกันมีช่างไม้คนหนึ่งพบลูกสุกรตกหลุมจึงนำไปเลี้ยงที่บ้านเมื่อโตขึ้นสุกรตัวนั้นฉลาดและช่วยงานช่างไม้ได้จึงถูกเรียกว่าวัตถกีสุกรแต่ว่าสุกรของช่างไม้ต่อมาช่างไม้กลัวว่าคนอื่นจะฆ่าสุกรกินจึงนำมันไปปล่อยในป่าที่นั้นมีสุกรจำนวนมากอาศัยอยู่แต่สุกรเหล่านั้นถูกเสือโคร่งมาจับกินทุกวันทำให้พวกสุกรหวาดกลัววัตถกีสุกรเห็นว่าพวกสุกรมีจำนวนมากกว่าเสือโคร่งจึงวางแผนจัดทัพสุกรให้เป็นระเบียบและฝึกให้ทุกตัวร่วมมือกันเมื่อเสือโคร่งมาโจมตีวัตถกีสุกรใช้กลอุบายหลอกให้เสือโคร่งตกหลุมแล้วฆ่าเสือโคร่งได้สำเร็จต่อมาพวกสุกรยังไปกำจัดดาบททุศีลที่คอยยุยงเสือโคร่งให้มากินสุกรเมื่อกำจัดศัตรูได้แล้วสุกรทั้งหลายจึงยกวัตถกีสุกรขึ้นเป็นหัวหน้าของพวกตนท้ายเรื่องเทวดากล่าวสรรเสริญว่าสุกรสามารถชนะเสือโคร่งและพ้นภัยได้เพราะความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีทำให้ผู้อ่อนแอกว่าสามารถเอาชนะผู้ที่แข็งแรงกว่าได้การมีผู้นำที่ฉลาดและวางแผนดีทำให้หมู่คณะพ้นภัยอันตรายได้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอปริหานิยธรรมทำไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว7อย่างไว้ในอังคุตตรนิกายสัตตกนิบาตคือ1มันประชุมกันเนืองนิด2เมื่อประชุมกันก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกและพร้อมเพรียงช่วยกันท ทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำ 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานอยู่ในสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ 4. ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่าน 5. ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น 6. ยินดีในเสนาสนะป่าอันสงัด 7. ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขทำเจ็ดประการนี้ตั้งอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวอันหนึ่งธรรมะที่สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิบัติเมื่อทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ปฏิบัติมาเราชาวพุทธควรปฏิบัติตามซึ่งจะเป็นผลดีทั้งแก่ตนและสังคมส่วนรวมคือการไม่เข้าไปว่าร้ายทำร้ายผู้อื่นความอดทนคือความอดกลั้นข่มใจตนเองและการลดมานะทิฏฐิในตนการให้อภัยต่อกันธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในทีฆนิกายปาติกวรรคว่ามหาบุรุษประพฤติการให้ทานประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์กล่าวคำเป็นที่รักเป็นผู้มีฉันทะเสมอกันให้ความสงเคราะห์อย่างดีแก่ชนเป็นอันมากพิจารณาก่อนจึงกล่าววาจาและเมื่อกล่าวก็กล่าวแต่คำที่ประกอบด้วยอัตประกอบด้วยธรรมนำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีความตระหนี่เสียสละเคารพบูชาธรรมมหาบุรุษนำพวกญาติมิตรที่สูญหายพลัดพรากไปนานมาให้พบกันแล้วทำให้เขาพร้อมเพรียงกันแล้วก็ชื่นชมกันและกันมหาบุรุษไม่เบียดเบียนไม่ย่ำยีสัตว์ไม่ใช้ฝ่ามือท่อนไม้ก้อนดินสาตราทำร้ายผู้อื่นทั้งไม่สั่งบังคับให้ผู้อื่นให้ฆ่าให้จองจำหรือทำผู้อื่นให้หวาดกลัวไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนขอดตาดูไม่ช้ำเลืองดูมองดูตรงตรงมีใจตรงและดูมหาชนด้วยจิตมีเมตตามหาบุรุษไม่กล่าววาจาส่อเสียดไม่ทำความแตกแยกแก่พวกที่ดีกันไม่ทำความวิวาทเป็นเหตุให้เกิดความแตกกันไม่ทำกิจอันไม่ควรเป็นเหตุให้เกิดความทะเลาะกันไม่ทำความแตกกันให้เกิดยิ่งขึ้นแก่พวกที่ดีกันกล่าวแต่วาจาประสานผู้ที่วิวาทกันให้ปรองดองกันช่วยปรับความเข้าใจติดต่อพวกที่แตกกันให้ดีกันบรรเทาความทะเลาะของชนมีความสามัคคีกับหมู่ชนยินดีเบิกบานอยู่กับประชาชนทั้งหลายมหาบุรุษไม่กล่าววาจาหยาบไม่ด่าว่าไม่ทำความบาดหมางไม่ทำความลำบากใจไม่ทำความเจ็บใจไม่ยำยีมหาชนด้วยคำชั่วร้ายกล่าวแต่วาจาอ่อนหวานไพเราะมีประโยชน์กล่าววาจาเป็นที่รักที่ชอบใจชวนให้อยากฟังไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อไม่กล่าวคำปราศจากหลักฐาน ไม่กล่าววาจาเหลวไหลบรรเทาเสียซึ่งคำไม่เป็นประโยชน์กล่าวแต่คำที่เป็นประโยชน์และคำที่เป็นสุขแก่มหาชนความอดทนคือความอดกลั้นข่มใจตนเองและการลดมานะทิฏฐิในตนการให้อภัยต่อกันช่วยสร้างความสามัคคีให้ดีถ้าไม่มีความอดทนอดกลั้นมีมานะทิฏฐิไม่ยอมให้อภัยต่อกันยอมก่อให้เกิดความแตกสามัคคีก่อเวรต่อกันและกันดุจกากับนกเขาในข้อนี้มีเรื่องอุลูกะชาดกกล่าวถึงเหตุแห่งความเป็นศัตรูกันระหว่างกากับนกเขาความในชาดกว่าในอดีตการหมู่นกทั้งหลายประชุมกันเพื่อเลือกนกตัวหนึ่งให้เป็นผู้นำเพราะเห็นว่าสัตว์ประเภทอื่นก็มีผู้นำแล้วเมื่อนกทั้งหลายมาประชุมกันนกเขาไม่ทันระวังเพราะสายตาของตนฝ้าฟางในเวลากลางวันขณะที่บินลงมาไปเหยียบกาตัวหนึ่งเมื่อนกทั้งหลายพิจารณาจึงคิดจะตั้งนกเขาเป็นผู้นำและกำลังจะประกาศแต่งตั้งขณะนั้นกาตัวหนึ่งขออนุญาตพูดแล้วกล่าวท้วงว่าในเวลาที่นกเขายังไม่โกรธหน้าตาก็ดูน่าเกลียดน่ากลัวเช่นนี้หากโกรธขึ้นมาจะยิ่งน่าเกลียดน่ากลัวอย่างยิ่งและทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวจึงไม่สมควรตั้งเป็นผู้นำเมื่อนกเขาได้ยินดังนั้นก็โกรธบินไล่กาตัวนั้นตั้งแต่นั้นมากากับนกเขาจึงผูกเวรเป็นศัตรูกันส่วนหมู่นกจึงได้ตั้งหงทองเป็นผู้นำแทนความสามัคคีต้องเริ่มจากตนเองก่อนเช่นกับความสามัคคีของพระเถระสามรูปคือพระอนุรุทธะพระนันทิยะและพระกิมิละซึ่งจำพรรษาอยู่ร่วมกันในป่าโคสิงคสาละวันทั้งสามรูปอยู่ร่วมกันอย่างสงบไม่ทะเลาะกันมีความรักใคร่กลมเกลียวกันเปรียบเหมือนน้ำนมกับน้ำที่ผสมเป็นอันเดียวกันพระเถระทั้งสามกล่าวว่าความสามัคคีเกิดจากเหตุสี่อย่างคือ1การเข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมด้วยเมตตาต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลัง2การลดอัตตาหรือยอมวางความคิดเห็นของตนเพื่อรักษาความปรองดองพึงเก็บความคิดเห็นของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดเห็นของผู้อื่นมีกายต่างกันก็จริงแต่ว่าความคิดเห็นในจิตเป็นอันเดียวกัน 3. การดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบช่วยเหลือกันในกิจวัตรประจำวัน 4. การสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่ออยู่ร่วมกันด้วยเมตตาและความไม่ประมาททำให้เกิดความเจริญทางจิตใจจนสามารถบรรลุสมาธิชั้นสูงเช่นฌานต่างๆและเจริญก้าวหน้าในทางธรรมความสามัคคีเป็นกำลังช่วยให้ทำกิจได้สำเร็จและป้องกันอันตรายได้ดุจสุกรสามารถเอาชนะเสือโคร่งได้เพราะรวมตัวกันอย่างสามัคคีแสดงให้เห็นว่าความพร้อมเพรียงทำให้หมู่คณะเข้มแข็งทั้งที่ตนมีกำลังอ่อนแอกว่า แต่เมื่อรวมกำลังสามัคคีกันก็เอาชนะผู้มีกำลังมากกว่าได้โดยไม่ยากธรรมที่ช่วยให้เกิดความสามัคคีได้แก่การให้ทานและช่วยเหลือผู้อื่นการพูดจาไพเราะมีประโยชน์ไม่ส่อเสียดความอดทนอดกลั้นการลดมานะทิฏฐิและให้อภัยต่อกันการไม่เบียดเบียนกันถ้าสังคมใดไม่มีความสามัคคีสังคมนั้นก็จะมีแต่ความแตกแยกเป็นอันตรายทั้งตนเองและทรัพย์สินทั้งยังเป็นการก่อเวรดุจกากับนกเขาฉะนั้นเพราะเหตุนี้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายควรปลูกความสามัคคีให้เกิดมีแก่สังคมในประเทศชาติเพราะความสามัคคีนี้จะนำมาซึ่งความสงบสุขทั้งแก่ตนและประเทศชาติและจะเป็นการป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อีกทั้งในคราวคับขันมีภัยอันตรายความสามัคคีเป็นกำลังช่วยให้ทำกิจที่ยากลำบากให้สำเร็จได้โดยไม่ยากบรรยายธรรมะเรื่องความสามัคคีพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละเจริญงอกงามในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

บลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความสามัคคีโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพจริเทพพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ค่ะก็เช้านี้นะคะในช่วงของเขาเรียกว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นวันสำคัญของเขาเรียกว่าของคนไทยด้วยค่ะก็คือของพืชการเกษตรนะคะวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนางขวัญค่ะก็จะตรงกับวันพุธที่13พฤษภาคมแล้วก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการด้วยตามที่มติของทางคณะรัฐมนตรีมีการประกาศกันแต่ว่าแบงก์ธนาคารนะคะไม่ถือว่าเป็นวันหยุดค่ะก็ยังคงเปิดให้ทำการตามปกตินะคะส่วนใครที่อยากจะไปร่วมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนางขวัญก็สามารถที่จะไปกันได้ในพื้นที่ของท้องสนามหลวงนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีก1วันก็คือวันวิสาขบูชาค่ะแล้ววันจันทร์ที่1มิถุนายนก็ถือว่าเป็นวันหยุดชดเชยอีก1วันด้วยนะคะก็เรียกว่าวันที่13พฤษภาคมก็มีการจัดงานกันนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าก็วันที่12ค่ะเป็นในด้านของพระราชพิธีพืชมงคลเป็นการทำพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ตรงนี้นะคะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามก็เป็นในด้านของพิธีสงฆ์ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็นะคะวันที่13พฤษภาคมก็จะมีการจัดงานพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนางขวัญหรือไม่ก็เป็นพิธีไถหว่านกันตรงนี้ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็จัดกันในช่วงของเวลา8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา39นาทีนะคะสำหรับพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนางขวัญตรงนี้ประจำปี2569นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าทางสำนักพระราชวังก็มีการกำหนดตรงนี้มาว่ามีพิธีด้วยกันก็คือ2พิธีนะคะพิธีแรกอย่างที่บอกไปว่าเป็นพระราชพิธีพืชมงคลนะคะเป็นพิธีเขาบอกว่าเป็นพิธีสงฆ์แล้วก็จะมีการประกอบพระราชพิธีการวันแรกที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็วันที่12แล้วก็วันที่13ก็เป็นในด้านของวันไถหว่านก็ถือว่าเป็นพิธีพราหมณ์นะคะก็มีการจัดพระพิธีกันตรงนี้ก็คือวันพุธที่13พฤษภาคมที่ท้องสนามหลวงก็อย่างที่บอกไปนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็บอกว่านะคะในปีนี้ค่ะก็นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้รับหน้าที่เป็นพยานแรกนาส่วนพิธีขออภัยนะคะส่วนเทพีหาบทองแล้วก็หาบเงินตรงนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดตามหลักเกณฑ์ตรงนี้ด้วยนะคะส่วนในด้านของเขาเรียกว่าพระราชพิธีตรงนี้ที่หลายคนก็คงจะได้เห็นเขาบอกว่าสำหรับในด้านของคันไถก็จะมีการประกอบพระราชพิธีตรงนี้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันนะคะบอกว่าเป็นคันไถสีแดงชาติลงรักปิดทองตลอดทั้งคันด้วยแล้วก็มีแอกเทียมพระโคตรงนี้นะคะแล้วก็อย่างที่3ค่ะก็มีฐานรองด้วยใช้สำหรับรองคันไถพร้อมกับแอกก็ทำด้วยไม้เนื้อแข็งแล้วก็อย่างที่4นะคะมีเขาเรียกว่าเป็นธงสามชายเป็นธงประดับคันไถตลอดทั้งคันอยู่บนเสียนหน้าตรงนี้ทำด้วยเรียกว่าเป็นกระดาษแล้วก็เป็นผ้าสักหลาดเขียนด้วยลวดลายแล้วก็มีการลงลักปิดทองตรงนี้เหมือนกันนะคะก็เรียกว่าใครที่สนใจอยากจะไปดูนะคะว่าสวยงามแค่ไหนก็สามารถที่จะไปกันได้เพราะว่าประเทศไทยของเราก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวตรงนี้ด้วยแล้วก็เรียกว่าเป็นอะไรที่มีความสำคัญของพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนางขวัญตรงนี้ก็นะคะมีพระราชพิธีตรงนี้ที่มีการจัดกันขึ้นก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นการเสริมสิริมงคลตรงนี้แล้วก็เป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับเกษตรกรไทยให้มีความมั่นใจในด้านของเขาเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกตรงนี้แบบใหม่ๆโดยมีการกำหนดจัดขึ้นก็อย่างที่บอกไปว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นการทำนาตามประเพณีตรงนี้ด้วยส่วนในด้านของการเสี่ยงทายแล้วก็คำพยากรณ์สัญลักษณ์แห่งความหวังตรงนี้สำหรับประชาชนนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากก็คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนางขวัญก็คือว่าจะมีการเสี่ยงทายซึ่งการทำนายปริมาณของน้ำฝนตรงนี้แล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลตรงนี้เนี่ยมันเป็นจำจริงด้วยแล้วก็ในด้านของขั้นตอนถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันก็จะมีพระยาแรกนานะคะมีการตั้งจิตอธิษฐานในด้านของการหยิบผ้านุ่งเขาบอกว่าจะมี3ผืนด้วยกันนะคะ บอกว่าจะมี4คืบ5คืบแล้วก็6คืบด้วยค่ะจะเป็นการทำนายตรงนี้บอกว่าหยิบผ้าตรงนี้แล้วสามารถที่จะทำนายได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าก็มีคำทำนายบอกว่าถ้าหยิบผ้าได้4คืบจะมีการพยากรณ์ว่าน้ำจะมากนะคะนาในที่ดอนก็จะดีแต่ว่านาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายเป็นบางส่วนค่ะแต่ว่าถ้าได้ผ้า5คืบนะคะก็จะพยากรณ์ว่าน้ำจะพอดีนะคะข้าวกล้าแล้วก็พืชผลต่างๆจะอุดมสมบูรณ์ดีแต่ว่าถ้าได้ผ้า6คืบก็จะทำให้ตรงนี้ก็บอกว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะดีแต่ว่านาในที่ดอนจะเกิดความเสียหายตรงนี้ด้วยแล้วก็สิ่งที่มีการเสี่ยงทายกันตรงนี้มีอะไรบ้างมีถึง7สิ่งด้วยกันค่ะก็จะมีในด้านของข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำแล้วก็ยาด้วยเมื่อมีการนะคะบอกว่าพ่อโคแรกนาถ้าเลือกกินสิ่งไหนนะคะก็จะมีการเสี่ยงทายแบบนั้นด้วยถ้าพ่อโคนะคะมีการพยากรณ์ว่าถ้าพ่อโคเลือกข้าวหรือไม่ก็ข้าวโพดก็จะมีการพยากรณ์ว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะพืชผลตรงนี้จะบริบูรณ์สมบูรณ์ดีถ้าพ่อโคเลือกกินเขาเรียกว่าเป็นถั่วหรืองาก็จะมีการพยากรณ์ว่าผลพลาหารตรงนี้ภาคสาหารตรงนี้จะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะถ้าพระโคกินน้ำหรือไม่ก็หญ้าก็จะมีการพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรนะคะธัญญาหารพลาหารภาคสาหารแล้วก็มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ถ้าพระโคกินเหล้าจะมีการพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นด้วยเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองนะคะคือการพยากรณ์ท้ายตรงนี้เนี่ยในด้านของพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคารแรกนางขวัญถือว่าเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาหรือไม่ก็เป็นสัญลักษณ์ที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็สะท้อนให้เห็นความหวังหรือไม่ก็เขาเรียกว่าเป็นความเชื่อของเกษตรกรไทยต่อฤดูกาลการเพาะปลูกที่มันมาถึงตรงนี้แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นภาพลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความงดงามของเขาเรียกว่าความงดงามของวัฒนธรรมไทยหรือไม่ก็เป็นประเพณีที่งดงามของประเทศไทยด้วยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวที่มีการจัดงานกันตรงนี้นะคะแล้วก็ประชาชนสามารถที่จะฟังกันได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท.ระบบ FM คลื่นความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็ความถี่ FAM ค่ะความถี่ที่819เมกะเฮิรตซ์นะคะความถี่ที่891ค่ะก็มีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนางขวัญตรงนี้ในช่วงของวันพุธที่13พฤษภาคมตั้งแต่ในช่วงของเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนเสร็จพระราชพิธีตรงนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจก็ติดตามรับฟังกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: วันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้น
2: ท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อน
3: เมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นไปเจอกับอากาศเย็นจะเกิดเมฆก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะ
2: ลมแรงมากเลยค่ะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องและฝนตกหนักเวลามีพายุแบบนี้เราควรอยู่ในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่และไม่อยู่ที่โล่งนะคะพายุฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วแต่เราต้องรู้ทันและป้องกันตัวให้ปลอดภัยนะคะ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงนี้ค่ะก็บอกคร่าวๆนะคะเขาบอกว่าก็มีการเขาเรียกว่ามีรายงานออกมาของทางศูนย์พลังงานอาเซียนค่ะบอกว่ากรุงเทพมหานครจะต้องเผชิญกับวิกฤตความร้อนที่รุนแรงที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนกลายเป็นเมืองที่ร้อนที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2500ค่ะเขาบอกว่าอุณหภูมินะคะจะทะลุถึง 38.1 องศาแล้วก็ความร้อนในเมืองถือว่ามากที่สุดด้วยซึ่งทางกรุงเทพมหานครบอกว่าร้อนที่สุดในอาเซียนตรงนี้ในปี2000ถ้าย้อนไปนะคะในปี2025กรุงเทพมหานครมีวันที่ร้อนที่สุดคืออุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสตัวนี้ก็อยู่ประมาณ45วันค่ะแต่ว่าในปี2050กรุงเทพมหานครนะคะที่มีการคำนวณการตรงนี้บอกว่าจะมีความร้อนมากถึง120วันต่อปีนะคะก็นั่นหมายความว่าประชากรในเมืองหลวงก็จะต้องเขาเรียกว่ารับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนแบบสะสมด้วยแล้วก็เกือบ3เท่าในช่วงของเวลาไม่กี่ศตวรรษข้างหน้าที่จะมา

ทียบนะคะอุณหภูมิในปี2050ค่ะเมืองใหญ่ๆของอาเซียนนะคะก็พบว่ากรุงเทพมหานครก็ยังคงอุณหภูมิที่สูงที่สุดด้วยแต่ว่าที่รองลงมาตามมาด้วยนครโฮจิมินห์ของประเทศเวียดนามนะคะมีอุณหภูมิถึง 37.7 องศาเซลเซียสค่ะอยู่ในอันดับ2ส่วนอันดับ3ก็อยู่ที่กรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์อยู่ที่ 37.2 องศาเซลเซียสขณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียก็รั้งอันดับที่4ด้วยอุณหภูมิ 36.9 องศาเซลเซียสนะคะอันดับที่5ก็เป็นของกรุงจาการ์ตาของประเทศอินเดียค่ะอันดับที่6ก็ใกล้กับบ้านเรานะคะของทางสิงคโปร์ก็อยู่ที่ 36.1 องศาเซลเซียสตรงนี้นะคะเรียกว่าคือการเปลี่ยนแปลงในด้านของสภาพภูมิอากาศแล้วก็การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วค่ะระดับของภูมิภาคตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่า2ปัจจัยหลักๆในด้านของการประสานกันจนเกิดขึ้นว่าเป็นวิกฤตความร้อนที่กำลังถล่มในด้านของอาเซียนด้วยนอกจากนี้กรุงเทพมหานครก็เขาเรียกว่ายังมีในด้านของปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองตรงนี้เป็นตัวการนะคะสำคัญที่ทำให้ความร้อนในเมืองเนี่ยมันทวีความร้อนเนี่ยรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามันมีวัสดุที่เขาเรียกว่าเป็นคอนกรีตนะคะเป็นการดูดซับอัลฟัตตรงนี้ดูดซับความร้อนเขาเรียกว่าในตอนกลางวันแล้วมันก็คลายความร้อนออกมาในช่วงของตอนกลางคืนซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะจากทางสถาบันตรงนี้เขาบอกว่าเป็นศูนย์พลังงานอาเซียนตรงนี้ก็พบว่าย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครก็มีความร้อนที่สูงสุดก็จะมีอุณหภูมิที่มากสุดในพื้นที่ตรงนี้รอบนอกนะคะแล้วก็อาจจะสูงมากถึง3เท่าตรงนี้ด้วยแต่ว่าความร้อนที่มันพุ่งสูงขึ้นตรงนี้โดยตรงตรงนี้ก็มีผลกระทบกับสุขภาพด้วยของประชาชนนะคะโดยอาจจะมีการเพิ่มตรงนี้ต่อการเกิดเขาเรียกว่าอาจจะเป็นในด้านของโรคลมร้อนหรือไม่ก็ฮิสโตกนี้ปัญหาในด้านของความอ่อนเพลียสะสมแล้วก็ปัญหาในด้านของการนอนนะคะคือเราอาจจะนอนไม่หลับแล้วก็เป็นการบั่นทอนในด้านของคุณภาพชีวิตด้วยแล้วยังมีในด้านของมิติทางเศรษฐกิจความร้อนที่รุนแรงอาจจะส่งผลกระทบอย่างหนักในด้านของการผลิตเขาเรียกว่าเป็นแรงงานตรงนี้ด้วยโดยเฉพาะแรงงานที่อยู่กลางแจ้งหรือไม่ก็อาจจะทำงานตรงนี้นะคะซึ่งก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าอยู่ท่ามกลางความร้อนตรงนี้ก็มีผลกระทบเหมือนกันแล้วก็มีรายงานระบุด้วยนะคะว่าไม่มีการปรับตัวที่เหมาะสมตรงนี้นะคะเราจะทำกันอย่างไรคือความสูญเสียทางเศรษฐกิจตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นจากความร้อนตรงนี้ด้วยแล้วยังมีในด้านของความชื้นอาจจะสูงถึง 6% ผลผลิตมวลรวมของประเทศในการในปี2050ตรงนี้มีผลกระทบหลากหลายเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ค่ะความร้อนก็ยังนำไปสู่เขาเรียกว่าอะไรที่ตามมาก็คือค่าไฟฟ้าที่มันเพิ่มขึ้นในครัวเรือนค่ะก็มีผลกระทบเหมือนกันถึง90%ของผู้ที่เขาเรียกว่ามีแบบสำรวจตรงนี้ออกมาในด้านของค่าใช้จ่ายในด้านของพลังงานเพิ่มขึ้นถึง 10-50% ค่ะในช่วงของเขาเรียกว่ามีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีคลื่นความร้อนตรงนี้ออกมาโดยกลุ่มที่มีผลกระทบหนักที่สุดก็คือกลุ่มเปราะบางนี่เองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้ที่มีรายได้น้อยในชุมชนที่แออัดก็มักจะอยู่ในอาคารที่เรียกว่ามีการระบายอากาศที่มันไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในด้านของเครื่องปรับอากาศด้วยนะคะอาจจะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นด้วยแล้วยังมีการผลักดันในด้านของเขาเรียกว่าเป็นช่องว่างความเหลื่อมล้ำในด้านของการเข้าถึงในด้านของเครื่องปรับอากาศตรงนี้อาจจะเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ว่าคะแนนเดียวกันในด้านของการใช้เครื่องปรับอากาศตรงนี้นะคะอาจจะมากขึ้นแล้วก็ยังมีการปล่อยตรงนี้ค่ะความร้อนออกมาสู่ระบบภายนอกด้วยแล้วก็สร้างในด้านของวงจรความร้อนในเมืองเนี่ยมันไม่สิ้นสุดตรงนี้แต่ว่าอากาศร้อนๆแบบนี้จะทำกันอย่างไรนะคะก็จะต้องซื้อในด้านของเครื่องปรับอากาศตรงนี้มาระบายความร้อนในบ้านของเรานะคะแต่ว่าจะทำกันอย่างไรนะคะเราจะจัดการกันตรงนี้อย่างไรร่วมเป็นวิกฤตจริงๆนะคะก็ทางกรุงเทพมหานครค่ะแนะนำกันตรงนี้นะคะอยากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตรงนี้ค่ะเรียกว่าเป็นมาตรการลดต้นทุนแต่ว่าได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนกันในระยะยาวค่ะจำเป็นอย่างไรจำเป็นจะต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะเขาเรียกว่ามันอาจจะเป็นระยะตรงนี้แต่ว่ามันเป็นมาตรการที่จะทำให้ต้นทุนค่อนข้างต่ำแต่ว่าได้ประโยชน์มากในขณะเดียวกันการเขาเรียกว่าอนุรักษ์ในพื้นที่สีเขียวตรงนี้ให้มันคงอยู่แล้วก็มีการป้องกันไม่ให้มันถูกแทรกแซงด้วยสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ก็อาจจะเป็นในด้านของคอนกรีตที่พี่ยุทธพูดไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันเข้ามาแทนตรงนี้นะคะซึ่งทางกทม.ก็บอก

ว่าเล็งเห็นในด้านของความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ในช่วงของเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะทางกทม.ก็มีการจัดเขาเรียกว่าห้องหลบร้อนตรงนี้ครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนเมื่อเป็นการเขาเรียกว่าอาจจะเกิดพื้นที่ว่าตรงนี้นี่ร้อนจัดร้อนอย่างไรนะคะหรือไม่ก็ลองเข้าไปดูกันก็ได้ที่เว็บไซต์ของเขาเรียกว่าGreen Bangkok นะคะตรงนี้ก็ลองดูนะคะว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ตรงไหนเห็นป้ายสีเขียวๆตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะใช้บริการกันได้โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือไม่ก็ผู้ที่ทำงานกลางแจ้งตรงนี้นะคะสามารถที่จะใช้บริการกันได้แล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะทีนี้มาในด้านของเขาเรียกว่าข่าวคราวตรงนี้นะคะมาต่อกันที่เขาเรียกว่าเป็นผลกระทบถือว่ามากมายเหมือนกันค่ะกับบุหรี่ไฟฟ้านะคะทะลุตรงนี้ค่ะทางศุลกากรก็บอกว่ายึดได้กว่า49ล้านมวลแล้วก็ทะลุมากกว่า40ล้านบาทถือว่าเป็นอะไรที่เยอะเหมือนกันในช่วงของเดือนเมษายนนะคะมีอะไรที่มันผันผวนเหมือนกันในด้านของร่างกายเศรษฐกิจนะคะชีวิตของการดำเนินชีวิตของประชาชนด้วยค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องของน้องๆเด็กๆนักเรียนนะคะที่จะเข้าโรงเรียนการในช่วงของมัธยมมหาวิทยาลัยตรงนี้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันในด้านของเจ้าบุหรี่ตรงนี้นะคะเพราะว่าในช่วงของเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะทางกรมศุลกากรก็ได้มีการตรวจยึดกรณีสำคัญนะคะของทางสำนักงานกรมศุลกากรการท่าเรือของกรุงเทพมหานครตรงนี้มีการตรวจแล้วก็ตรวจสอบการเขาเรียกว่าเป็นใบขนส่งสินค้านำเข้าต้นทางก็จากทางประเทศจีนก็พบว่าสินค้าที่เรียกว่าไม่สำแดงเป็นใบตรงนี้ซึ่งเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นครบชุดแบบสมบูรณ์แบบด้วยจำนวนถึง 52,000 ชิ้นค่ะแล้วยังมีในด้านของน้ำยาของบุหรี่จำนวนถึง100แกลลอนด้วยการมูลค่ามากกว่า6ล้านบาทนะคะจากการตรวจสอบเขาบอกว่าพบผู้ที่กระทำความผิดตรงนี้เปลี่ยนแปลงในด้านของรูปลักษณ์การนำเข้าในด้านของบุหรี่ไฟฟ้าหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่นะคะจะทำกันอย่างไรก็บอกมีการแยกส่วนแยกชิ้นส่วนนะคะจะเป็นตัวเครื่องแบตเตอรี่มีหัวพอตสำลีน้ำยาบรรจุภัณฑ์โดยสำแดงเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ค่ะหรือไม่ก็เป็นสินค้าอื่นด้วยรวมถึงนะคะมีการลักลอบนำเข้าพร้อมกับสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆด้วยมันมีมาเขาเรียกว่าหลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายเส้นทางที่มีการนำเข้ามาตรงนี้กันด้วยนะคะตั้งแต่ในช่วงของต้นมกรานะคะ2,569 จนถึงเมษายนนะคะซึ่งทางกรมศุลกากรก็บอกว่าตรวจพบถือว่าเป็นอะไรที่เยอะเหมือนกันแล้วก็เสี่ยงด้วยซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลก็มีการเน้นย้ำให้ตระหนักถึงอันตรายแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ยังมีในด้านของก๊าซหัวเราะด้วยซึ่งก็มีสารเคมีที่มีอันตรายด้วยนะคะเขาบอกว่ามันมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหัวใจนะคะสมองตรงนี้ด้วยค่ะซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าตัวนี้ยังมีการนำเข้ามาเขาเรียกว่ามันครอบคลุมแบบผิดกฎหมายด้วยถ้าใครฝ่าฝืนก็มีโทษตามกฎหมายด้วยนะคะการลักลอบนำเข้าการจำหน่ายสินค้าตรงนี้ก็อาจจะผิดกฎหมายด้วยก็เน้นย้ำนะคะผู้ปกครองหรือไม่ก็คุณครูที่โรงเรียนนะคะก็ดูแลน้องๆเด็กๆกันตรงนี้สักนิดนึงนะคะหรือว่าน้องๆที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นรั้วมหาวิทยาลัยตรงนี้ก็จะต้องดูกันตรงนี้ด้วยนะคะก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วก็จะต้องดูกันด้วยนะคะว่าจะทำกันอย่างไรนะคะบอกว่าก็มีการกวาดล้างกันก็บอกว่าการ์ดหัวเราะนี่มันเป็นอย่างไรทำไมเราต้องใช้แล้วถึงมีการหัวเราะตรงนี้แต่ว่าถ้าดูในสื่อโซเชียลนะคะของไม่แน่ใจว่าจะเป็นของต่างประเทศนะคะแต่ว่าจำประเทศไม่ได้ก็จะมีภาพของเจ้ากระรอกน้อยนะคะหยิบในด้านของหรือว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาสูบนะคะตรงนี้ก็ลามไปนะคะไม่เฉพาะที่แค่คนเท่านั้นหรือไม่ก็น้องๆ นะคะลามไปถึงสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้นะคะก็หยิบขึ้นมาสูบเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นผลไม้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ามันเป็นกลิ่นผลไม้ค่ะเพราะว่าสัตว์นี้เขาอาจจะแยกแยะไม่ได้นะคะเพราะว่าได้กลิ่นนี้ก็สามารถที่จะหยิบขึ้นมาแล้วก็ดมแล้วก็สูบด้วยก็ถือว่าเป็นอันตรายกับสัตว์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวคราวนะคะบอกว่าทางสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะก็มีการเตรียมที่จะมีการตั้งชื่อเจ้าลูกฮิปโปแคระนะคะก็บอกว่าเป็นหลานของหมูเด้งค่ะซึ่งทางสวนสัตว์ขอนแก่นก็เผยความก็เรียกว่า
จ้าลูกฮิปโปโปเตมัสแคลเพศเมียสมาชิกใหม่ของทางสวนสัตว์ค่ะซึ่งก็เกิดเมื่อวันที่5เมษายนที่เพิ่งผ่านมานะคะแล้วก็เป็นลูกของณเดชค่ะฮิปโปโปเตมัสแคลจากทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็แม่เขาชื่อยาย่าฮิปโปโปเตมัสแคลจากสวนสัตว์ของนครราชสีมาเป็นลูกฮิปโปนะคะแล้วก็เป็นหลานของหมูเด้งด้วยยังเป็นน้องสาวของหมูด้วงนะคะฮิปโปโปเตมัสแคละเขาเรียกว่าเป็นเซเลบของชาวขอนแก่นด้วยแล้วก็ยังเป็นลูกพี่ลูกน้องของหมูแดงของที่สวนสัตว์นครราชสีมาด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณทิพภาวดีผู้อำนวยการของทางสวนสัตว์ขอนแก่นก็บอกว่าจะมีการตั้งชื่อตรงนี้นะคะเพราะว่าก่อนที่จะมีการตั้งชื่อตรงนี้จะมีการตรวจสุขภาพนะคะมีความพร้อมเมื่ออายุครบ1เดือนผลการตรวจตรงนี้ออกมาบอกว่าสุขภาพสมบูรณ์แล้วก็ระบบปอดทำงานได้ปกติมีการพัฒนาการตามวัยแล้วก็อยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ที่เชี่ยวชาญด้วยนะคะมีความแข็งแรงของทางร่างกายมีฟันแล้วก็มีเขี้ยวตามปกติค่ะมีฟันบน2ซี่ฟันล่าง4ซี่ด้วยกันนะคะพร้อมกับมีการดำเนินการในด้านของการฝังไมโครชิปตรงนี้เป็นการติดตามในด้านของข้อมูลในด้านของสุขภาพของน้องตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกไม่นานตรงนี้ค่ะบอกว่าติดตามข่าวสารก็แล้วกันนะคะจะมีการตั้งชื่อสมาชิกใหม่นะคะจะชื่ออะไรก็จะต้องรอดูติดตามนะคะแต่ว่าถ้าใครอยู่ที่นะคะแถวสวนสัตว์ของขอนแก่นนะคะก็สามารถที่จะไปเที่ยวกันได้ค่ะเปิดให้บริการกันตั้งแต่ในช่วงของเวลา8:30 นจนถึงเวลา16:00 นนะคะหรือไม่ก็ลองดูนะคะว่าเขาจะมีช่องทางตรงไหนให้น้องๆนี่สามารถที่จะเข้าไปตั้งชื่อกันได้นะคะก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าก่อนที่น้องๆจะเปิดเทอมค่ะก็ไปหาความสุขกันนะคะแล้วก็ไปเที่ยวกันตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปเที่ยวนะคะบอกว่าตรงนี้ค่ะก็มีความที่น่าสนใจนะคะอ่าวเกือกอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาก็ได้รับการจัดอันดับเป็น1ใน10ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกในปี2026นะคะก็จัดอันดับกันเขาบอกว่าซึ่งก็จัดโดยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวกว่า 1,000 คนทั่วประเทศค่ะก็ปรากฏว่านะคะอ่าวเกือกภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ10ของโลกสะท้อนให้เห็นเขาเรียกว่าเป็นความโดดเด่นด้านความงดงามทางธรรมชาติแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้วยแล้วยังเป็นเขาเรียกว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะคะซึ่งความสำเร็จตรงนี้เรียกว่ามันเป็นต้นแบบในด้านของการยกระดับอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อเป็นการผลักดันในด้านของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประเทศไทยให้เติบโตและก็ยั่งยืนได้รับการยอมรับในเวทีโลกตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าความสำเร็จตรงนี้นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นเขาเรียกว่าเป็นประสิทธิภาพของการมีมาตรการในด้านของการบริหารจัดการเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นในด้านของการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะตามศักยภาพในด้านของการรองรับด้วยการเปิดพื้นที่ฟื้นฟูนะคะแล้วก็ปิดในด้านของเรียกว่าเป็นช่วงของฤดูกาลหรือไม่ก็มีการจัดการในด้านของขยะมวลรวมส่งผลให้ระบบนิเวศของทางทะเลแล้วก็ชายหาดนี้ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะสามารถที่จะไปเที่ยวกันได้ค่ะนะคะในช่วงของน้องๆก็ใกล้จะเปิดเทอมตรงนี้นะคะก็ไม่ใกล้ไม่ไกลตรงนี้ค่ะสามารถที่จะเที่ยวกันได้นะคะแล้วก็สำหรับเช้าวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะก็น้องๆใกล้เปิดเทอมตรงนี้นะคะลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะรู้แล้วค่ะแม่สำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือยังคงเจอพายุฤดูร้อนต่อเนื่องคาดฤดูฝนจะเริ่มช่วงกลางเดือนหรือปลายสัปดาห์นี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: แก้ลม
4: บำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
4: อมแล้วชื่นใจ

วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
2: วันนี้ยังต้องระวังอากาศแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนฤดูโดยจะมีพายุฤดูร้อนในภาคเหนือและฝนตกหนักในภาคใต้คุณบุญรอดพันธุมณีรายงานค่ะ
3: ยังคงต้องระวังพายุฤดูร้อนที่ภาคเหนือเพราะอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและลมทะเลที่พัดขึ้นมาปะทะอากาศร้อนส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงโดยเฉพาะที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและนราธิวาสขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมป้องกันความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงชาวเรือในอ่าวไทยควรจะหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนวันพรุ่งนี้ไทยตอนบนฝนจะลดลงขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักช่วงวันที่12ถึง15พฤษภาคมให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนของไทยจะเริ่มต้นกลางเดือนนี้หรือปลายสัปดาห์นี้โดยลมที่พัดปกคลุมเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ความร้อนลดลงและมีฝนตกเพิ่มขึ้นบุญรอดพันธุมณีรายงานค่ะ
2: สำนักงานโยธาจะทำการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสุขุมวิท55ซอยทองหล่อในช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงคลองแสนแสบตั้งแต่วันที่11ถึง26พฤษภาคม69ในเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นโดยมีแผนการดำเนินการดังนี้ตั้งแต่วันที่11ถึง18พฤษภาคม69ดำเนินการฝั่งเลขคู่ตั้งแต่วันที่19ถึง26พฤษภาคม69ดำเนินการฝั่งเลขคี่ทั้งนี้การปิดเบี่ยงเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและจะเขตถนนสุดตัวบริเวณแยกไฟฉายหลังพบดินรั่วไหลเข้าท่อระบายน้ำลอดใต้อุโมงค์วันนี้ทางกรุงเทพมหานครได้เฝ้าดำเนินการซ่อมแซมเมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดเช้านี้เพจของกรุงเทพมหานครโพสต์แจ้งคืนพื้นผิวจราจรถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณแยกไฟฉายรถสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณวารุณีประชากิตติกุลค่ะ
4: สถานการณ์ในช่องแคบพอมุสยังคงเงียบสงบขณะที่สหรัฐกำลังรอการตอบรับจากอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอล่าสุดที่จะยุติการสู้รบที่ดำเนินมานานกว่า2เดือนและเริ่มต้นการเจรจาสันติภาพเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวจากกาตาร์ลำหนึ่งเดินทางผ่านช่องแคบพอมุสมุ่งหน้าไปยังปากีสถานหลังได้รับการอนุมัติจากอิหร่านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกาตาร์และปากีสถาน2ประเทศที่เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนระบุว่ามีผู้เสียชีวิต39คนจากการโจมตีที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของอิสราเอลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวานนี้ขณะที่อิสราเอลอ้างว่าการโจมตีมีเป้าหมายที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์เกิดเหตุโจมตีด้วยระเบิดรถยนต์ใกล้กับป้อมตำรวจแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานและเกิดการยิงปะทะกันตามมาส่งผลให้ตำรวจ3นายเสียชีวิตบ้านเรือประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายวารุณีประชากิตติกุลรายงานค่ะ
5: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้า
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิดารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ

0: ซิปปี้มิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
2: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
5: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
6: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
7: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
8: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
10: EFM Playlist Nonstop
11: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: Popcorn, popcorn, eh? Popcorn, popcorn.

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: BFM Fandom Life
1: Apple Mim สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
1: โทรกลับไปหาแล้วค่ะเป
3: ็
1: นแฟนคนแรก
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: ค
1: ่
5: ะ
4: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอมกับน้องยิ้มมาเล่าเรื่องหรือแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลยิ้มทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะเรือสำราญ MV Ondius ที่พบผู้เสียชีวิต3รายจากไวรัสฮันตาระบาดเตรียมอพยพขึ้นฝั่งหมู่เกาะคาเนรีขณะที่องค์การอนามัยโลกยืนยันยังไม่ใช่โควิดรอบใหม่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าหลังพบการระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Ondius สัญชาติดัชยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายเป็นคู่สามีภรรยาชาวดัชและหญิงชาวเยอรมนี1รายมีผู้ติดเชื้อแล้ว6รายจากกลุ่มต้องสงสัย8รายขณะที่ผู้โดยสารเกือบ150คนต้องถูกกักตัวอยู่บนเรือนานหลายสัปดาห์ล่าสุดเรือได้เดินทางถึงนอกชายฝั่งเกาะเตรเนริฟเฟเกาะเตเนริเฟหมู่เกาะคาเนรีประเทศสเปนแล้วโดยแขกทั้งหมดและลูกเรือจำนวนหนึ่งจะเริ่มลงจากเรือในเวลา11นาฬิกาตามเวลาในไทยเพื่อเตรียมแผนอพยพผู้โดยสารครั้งใหญ่ทั้งนี้ทางการสเปนได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลกได้วางมาตรการเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากกระจายสู่ชุมชนโดยเรือจะลอยลำอยู่นอกชายฝั่งไม่มีการอนุญาตให้เข้าเทียบท่าโดยตรงผู้โดยสารจะถูกลำเลียงออกจากเรือและเคลื่อนย้ายไปยังเครื่องบินที่จัดเตรียมไว้ทันทีเพื่อเดินทางกลับประเทศตามกลุ่มเชื้อชาติทั้งนี้ดร.เทดรอสอัธาดัมเกรเบเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกซึ่งเดินทางมาถึงสเปนเพื่อกำกับดูแลสถานการณ์ได้ให้คำมั่นต่อประชาชนในพื้นที่ว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีการเตรียมพร้อมอย่างดีและขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกโดยย้ำชัดว่านี่ไม่ใช่โควิดรอบใหม่และเสี่ยงความเสี่ยงต่อสาธารณชนในหมู่เกาะคาเนรียังอยู่ในระดับที่ต่ำมากรู้ทันภัยพิบัติวันนี้จะพาคุณผู้ฟังมารู้จักสัญญาณเตือนก่อนที่จะเกิดฟ้าผ่าจะมีอะไรบ้างไปติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
9: รู้ทันภัยพิบัติ
10: รู้ฟังคะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าปลายเดือนนี้ก็จะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วรู้ทันภัยพิบัติจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับสัญญาณก่อนที่จะเกิดฟ้าผ่ากันเราเห็นข่าวมากมายนะคะว่าช่วงอากาศร้อนๆแล้วพอเกิดพายุฤดูร้อนเข้ามาเนี่ยนะคะทำให้เกิดฟ้าผ่าสัตว์เลี้ยงแล้วก็ประชาชนอย่างเราๆได้รับผลกระทบกันอย่างมากสัญญาณฟ้าผ่าที่ควรระวังมีหลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าที่สังเกตได้ก่อนเกิดพายุหรือว่าฟ้าผ่าใกล้ตัวเราเลยนะอย่างเช่นเห็นเมฆก้อนดำขนาดใหญ่สูงแล้วก็คล้ายๆกับดอกกระหล่ำได้ยินเสียงฟ้าร้องแม้จะยังไม่เห็นฝนก็ตามลมแรงอากาศเย็นลงกระทันหันเห็นแสงวาบบนท้องฟ้าผมหรือว่าขนเราเนี่ยชี้ตั้งขึ้นบางครั้งมีเสียงสู้ขึ้นมารอบวัตถุโลหะตรงนี้ถือว่าอันตรายมากๆแล้วนะคะเพราะว่าจะเกิดฟ้าผ่าได้ในไม่กี่วินาทีโทรศัพท์เสาอากาศหรือโลหะใกล้ตัวมีเสียงไฟฟ้าสถิตค่ะวิธีจำง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าเราได้ยินเสียงฟ้าร้องแปลว่าอยู่ในระยะอันตรายแล้วแม้ฝนจะยังไม่ตกตรงจุดที่เราอยู่ก็สามารถถูกฟ้าผ่าได้ค่ะถ้าเริ่มมีสัญญาณเหล่านี้ควรรีบเข้าตึกหรือว่ารถที่มีหลังคาโลหะหลีกเลี่ยงที่โล่งต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าและแหล่งน้ำงดใช้โทรศัพท์เสียบสายหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อปลั๊กซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆจดจำกันเอาไว้ให้ดีได้ยินเสียงฟ้าร้องเมื่อไหร่เราอยู่ ในระยะอันตรายแล้วแม้ฝนจะไม่ตกก็ตามปฏิบัติตามคำแนะนำให้ดีค่ะ
11: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการ work from home ลดการใช้รถยนต์ที่ไม่จำเป็นไม่กักตุนน้ำมันและเพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: เยาวชนรุ่นใหม่ไม่เสพไม่ขายไม่หลอก
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: right like I did.
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: การไม่ลืมใช้ชีวิตจะทำให้เราพิชิตความสำเร็จแบบมีรอยยิ้ม
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
7: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
6: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
7: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
6: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันอาทิตย์พาครอบครัวออกไปเที่ยวใช้เวลาร่วมกันในวันหยุดเพื่อชีวิตที่แจ่มใสนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ไอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: EFM Playlist of the Week. Champ of the Week. Number one. ฉันพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นอู้บ่อจ้าบี้สุกริตเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Bilkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News. EFM News.
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะตำรวจภูธรเกาะพะงันบุกล้างบางทุนนอมินีพบ3รีสอร์ทดังใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาติอำพรางธุรกิจสักครู่มาติดตามค่ะ

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plus

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
2: ายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันร่วมกับตำรวจภูธรเกาะพะงันพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่บ้านอ่าวศรีธนูตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถจับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน3รายรายแรกมีชาวสวิตเซอร์แลนด์ร่วมถือหุ้นกับคนไทยเปิดให้บริการ23ห้องรายที่2มีชาวกรีซร่วมถือหุ้นกับคนไทยเปิดบริการ8ห้องและรายที่3มีชาวอุรุกวัยร่วมถือหุ้นกับคนไทยพบเปิดห้องให้12ห้องทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดเอกสารบริษัทบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและเอกสารทางการเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินการถือครองที่ดินและพฤติการเข้าขายนอมินีใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาติอำพรางธุรกิจตำรวจนครบาลแจ้งมีการชุมนุมบนถนนงามวงวานขาออกบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมแนะประชาชนเลี่ยงการจราจรคุณณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: เนื่องด้วยมีการรวมตัวของกลุ่มมวลชนเพื่อชุมนุมบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึงวันจันทร์ที่11พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนงามวงวานขาออกในบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนงามวงวานหลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวหรือหลีกเลี่ยงไปใช้ในเส้นทางอื่นซึ่งเส้นทางเลี่ยงบนถนนงามวงวานขาออกบริเวณแยกบางเขนใช้ถนนกำแพงเพชรขาเข้าขวาแยกวัดเสมียนนารีถนนประชาสงเคราะห์ขวาแยกประชานิเวศถนนประชาชื่นขาออกแยกพงเพชรระยะทางรวมจากแยกบางเขนแยกพงเพชรประมาณ5กิโลเมตรณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่17บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนจังหวัดลำปางปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่งแม่น้ำวังตั้งแต่สะพานเขลางนครถึงเขื่อนยางมุ่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและสร้างพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยสวยงามเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองลำปางอย่างยั่งยืนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองพันทหารที่2กรมทหารราบที่17ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนจังหวัดลำปางขับเคลื่อนกิจกรรมคลองสวยน้ำใสปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งใหญ่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำวังอำเภอเมืองจังหวัดลำปางตั้งแต่สะพานเขลางนครไปจนถึงฝ่ายแม่น้ำวังเฉลิมพระเกียรติหรือเขื่อนยางเจ้าที่และจิตอาสาได้ร่วมกันกำจัดวัชพืชทั้งบนบกและในน้ำพร้อมเก็บกวาดขยะตลอดแนวลำน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและสร้างทัศนียภาพที่สะอาดร่มรื่นสวยงามให้ประชาชนสามารถมาใช้พื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำวังได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้กองพันทหารที่2กรมทหารราบที่17พร้อมปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการบูรณาการกำลังพลสนับสนุนงานจิตอาสาของจังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในจังหวัดลำปางให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนและนี่คือหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในทบที่จะบรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ2570โดยบูรณาการระบบการคัดเลือกข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหมเข้ารับราชการในทบให้มีกระบวนการเดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกกำลังพลทบตั้งแต่บัดนี้จนถึง15พฤษภาคม2569ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมยุทธศึกษาทหารบกโทรศัพท์หมายเลข02-241-4037และ02-241-4068ต่อ89100ในวันและเวลาราชการ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: แต่ไม่รู้22เท่ากันค่ะก็ใช้ชีวิตนอนเช้าตื่นเย็นเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน 300,000 สุดท้ายหายหมดเลยเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาโตขึ้น
6: สิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดเราไม่กำไรเขาอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นสมมติเราบอกว่าเขาโตแล้วค่ะจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแหละแต่เจ๊ง 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะยังรู้สึกว่าไม่โตอยู่
7: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 5:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
9: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สวัสดีวันอาทิตย์ไม่ว่าวันนี้จะรู้สึกยังไงจะมีความสุขหรือรู้สึกเศร้าอย่าลืมขอบคุณตัวเองที่เผชิญและก้าวผ่านมันมาได้นะครับ
12: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย
3: ์ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
2: คือเรื่องมหัศจรรย
3: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวัน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
2: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
3: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
4: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
5: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันเลย
6: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 20:00 ตรงที่ EFM 94

0: ัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะไทยช่วยไทย2ครั้งมีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า13ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
6: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รองโฆษกรัฐบาลเผยจัดกิจกรรมไทยถ้วยชัยช่วยไทย2ครั้งเงินสะพัดแล้ว 60.85 ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 13.66 ล้านบาทสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าภาพรวมการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครั้งที่1และครั้งที่2สามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยได้รวม66ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้มากกว่า13ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนในการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องของประชาชนและมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นในราคาที่เหมาะสมและทั่วถึงยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: และมาติดตามสรุปผลกีฬาในรอบสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
9: จานลูก้าเปเรติอันนี่ตัวรุกริมเส้นดาวรุ่งของเบนฟิก้าทีมดังแห่งศึกลูกหนังพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสอาจจะต้องพบข่าวร้ายที่ต้องพลาดช่วยทีมบ้านเกิดอาร์เจนตินา2เกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มศึกฟาดแข้งเบอร์คัพ2026หลังจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าตอบรับคำขอของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าที่เรียกร้องให้ขยายบทลงโทษแบนจากคดีเหยียดเพศให้มีผลบังคับใช้ครอบคลุมจนถึงศึกฟุตบอลโลกทั้งนี้เปเรติอันนี่ที่ถูกยูฟ่าลงโทษแบน6นัดโดยค่าโทษเอาไว้3นัดเป็นเวลา2ปีจากข้อกล่าวหาเหยียดเพศวินิซิอุสจูเนียร์กองหน้าทีมชาติบราซิลและเรอัลมาดริดในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF ได้จับสลากแบ่งสายการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรายการเอเชียน U19 Boy Championship เรียบร้อยแล้วซึ่งปรากฏว่าทีมชาติศึกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนดารุสสลามโดยใช้รูปแบบการดวลแข่งในรอบแบ่งกลุ่มแบบพบกันหมดเพื่อจะหาแชมป์จาก3กลุ่มเพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมกับทีมอันดับ2ที่ดีที่สุด1ทีมทั้งนี้การแข่งขันจะมีขึ้นที่จังหวัดสุมาตราเหนือของประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้ขณะที่ประเทศไทยได้ประกาศยุติแนวความคิดที่จะเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกม2030เรียบร้อยแล้วแม้ว่าประเทศไทยจะผ่านเข้าสู่รอบ3ประเทศสุดท้ายร่วมกับชิลีและปารากวัยแต่ทว่าหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในด้านการเป็นเจ้าภาพโดยสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจรวมถึงสถานการณ์การเงินของประเทศในปัจจุบันเนื่องจากทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวจะต้องใช้เงินงบประมาณสูงถึง 5,000 ล้านบาทสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
10: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคม สอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศิลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: วันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได้
4: ป้าก็ได้
6: วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
9: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ Jobs DB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
9: ดีเลยขอบคุณครับ
8: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก Jobs DB by Seek

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: ในกำหนดอาหารเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคลไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนะกำหนดอาหารได้แล้วจะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะว่างานเราคือการป้องกันการเกิดโรคเลยจะบอกว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มี
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับก็จะได้นำสาระน่ารู้นะครับข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะครับในวันหยุดนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569ครับ
1: ค่ะเนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันพุธที่13พฤษภาคม2569นะคะทางด้านของกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้มีการจัดเรือตรวจการเจ้าท่า218จำนวน1ลำให้บริการพี่น้องประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยเส้นทางค่ะนั่นก็คือเส้นทางท่าเรือวัดอรุณนะคะท่าเรือวัดระฆังท่าเรือท่าช้างตั้งแต่เวลา 6:30 นเป็นต้นไปจนกว่าพิธีจะแล้วเสร็จค่ะ
2: นะครับก็วางแผนนะครับท่านใดที่จะมาร่วมพิธีนะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับแล้วก็ในช่วงนี้มาดูเรื่องของทหารใหม่กันบ้างนะครับก็เป็นการเสริมเกราะป้องกันโรคนะครับให้กับน้องคนเล็กของกองทัพบกโดยโรงพยาบาลค่ายกาวิระมณฑลทหารบกที่33ได้ทีมส่งเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็เวชกรรมป้องกันแล้วก็รวมทั้งทีมครูกนะครับได้ลงพื้นที่นะครับไปนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ของกรมทหารราบที่7แล้วก็กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่7ผลัดที่1ทัพ69ซึ่งอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่1นะครับที่ค่ายกาวิระจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการติดตามกำกับแล้วก็ประเมินมาตรการนะครับด้านสาธารณสุขให้กับหน่วยฝึกพร้อมกับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจให้กับน้องคนเล็กของกองทัพบกครับ
1: ซึ่งการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะคะมุ่งเน้นยกระดับความพร้อมของหน่วยฝึกในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่บุคลากรและระบบการดูแลสุขภาพโดยใช้แบบประเมินนะคะตรวจสอบสุขภาพิบาลในหน่วยฝึกโรงเลี้ยงโรงประกอบเลี้ยงและสิ่งแวดล้อมโดยรอบเพื่อให้มั่นใจว่าทุกจุดปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานของกองทัพบกค่ะมีความสะอาดปลอดภัยแล้วก็เอื้อต่อสุขภาวะของกำลังพลนั่นเองค่ะ
2: นอกจากนี้นะครับได้มีการฝึกซ้อมแล้วก็อบรมเชิงปฏิบัติการนะครับด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อเพิ่มศักยภาพครูฝึกและกำลังพลโดยจัดการอบรมให้ความรู้นะครับเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและก็การปฐมพยาบาลกรณีภาวะทางเดินหายใจถูกอุดกั้นนะครับรวมถึงการฝึกซ้อมการช่วยชีวิตนะครับรวมถึงการซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์จำลองอย่างเช่นผู้ป่วยจากความร้อนหรือว่าฮีทสโตรกนะครับแล้วก็ผู้ป่วยลมชักเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์จริงครับ
1: ในด้านของการส่งเสริมสุขภาพนะคะทางทีมเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ประจำหน่วยพร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลระหว่างการฝึกรวมไปถึงให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักและโรคไข้หวัดใหญ่ตรวจสุขภาพช่องปากประเมินสุขภาพจิตครั้งที่1เพื่อดูแลทหารใหม่อย่างครอบคลุมและต่อเนื่องค่ะ
2: นะครับกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการขับเคลื่อนนโยบายนะครับหน่วยฝึกปลอดภัยทหารใหม่ปลอดโรคนะครับของกองทัพบกที่ได้มุ่งเน้นนะครับให้หน่วยฝึกนี่เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและก็จิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับให้กับทหารใหม่ทุกนายก้าวสู่การเป็นนักรบกองทัพบกนะครับที่มีระเบียบวินัยมีความเข้มแข็งอดทนและก็มีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรงอย่างเต็มศักยภาพครับ
1: ไปต่อกันที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการประกาศขอเรียกบุคคลสำรองตามบัญชีแนบท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกตามโครงการ One Stop Service ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ประเภทนายทหารประทวนรอบสุดท้ายลงวันที่10เมษายน2569เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาหลักสูตรนักเรียนในสิทธิทหารบกรุ่นที่30ประจำปี2569ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
2: นะครับก็มีการประกาศเรียกบุคคลสำรองนะครับจำนวน159อัตรานะครับ1ก็คือเป็นโควต้าทหารกองประจำการนะครับพลอาสาสมัครอาสาสมัครทหารพรานแล้วก็ทหารกองหนุนประเภทที่1นะครับจำนวน81นาย2นะครับโควต้าของพลเรือนนะครับจำนวน78นายการปฏิบัตินะครับก็คือให้บุคคลสำรองนะครับไปรายงานตัวนะครับเพื่อทำสัญญาในการเข้ารับการฝึกอบรมในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นณแหล่งสมาคมข้าราชการโรงเรียนใน10ฐานบกค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยให้เดินทางไปรายงานตัวนะครับทางช่องทางกองรักษาการเท่านั้นแล้วก็สุดท้ายครับก็ให้เป็นหน้าที่นะครับของบุคคลสำรองตามข้อ1กับข้อ2ที่จะได้จัดการให้ทราบตามประกาศดังกล่าวข้างต้นและประกาศอื่นใดด้วยตนเองจะไม่มีการแจ้งนะครับให้ทราบเป็นรายบุคคลโดยต้องติดตามประกาศของกรมยุทธศึกษาทหารบกเพิ่มเติมนะครับภายใน24ชั่วโมงก่อนการปฏิบัตินะครับซึ่งอาจจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสถานที่หรือว่าอื่นๆทั้งนี้ก็ให้ยึดถือประกาศครั้งล่าสุดเป็นสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกบุคคลสำรองนะครับที่มีรายชื่อนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่อยู่ในประเภทบุคคลสำรองนะครับอยู่ในรหัสใดที่เขาประกาศเรียกนะครับก็ให้ไปรายงานตัวนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าการสอบแบบใหม่นะครับซึ่งกรมกองทัพบกนะครับก็มีวิธีการสอบเข้ารับราชการในกองทัพบกแบบใหม่นะครับโดยจะมีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกนะครับให้มีกระบวนการเดียวกันอันนี้เป็นการเทียบเคียงกับการสอบแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.โดยในปีงบประมาณหน้านะครับก็คือ2570จะมีการแบ่งสอบออกเป็น3ภาคแล้วนะครับภาคกนะครับก็จะเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคขนะครับจะเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งแล้วก็ภาคคนะครับเป็นการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนะครับซึ่งกำหนดการสอบนะครับก็จะเริ่มเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30มิถุนายน2569เป็นการสอบแบบเป็นการสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการสอบภาคกภาคขภาคคนะครับก็มีข้อยกเว้นนะครับสำหรับการสอบเป็นนักเรียนใน10ฐานบกเนี่ยจะไม่มีการสอบภาคขครับอันนี้ก็แจ้งให้กับผู้ที่อยากจะมาเป็นทหารอาชีพนะครับก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับ
1: ค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการสอบนะคะให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมาะกับสภาวะการในรูปแบบปัจจุบันด้วยค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการแจ้งเตือนนะคะซึ่งทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนถึง29จังหวัดในช่วงระหว่างวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมค่ะให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนั่นก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้รวม29จังหวัดด้วยการให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เลยค่ะ
2: ก็ขอให้ประชาชนนะครับได้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงเชิงเขานะครับพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้เคียงน้ำไหลผ่านก็ขอให้เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับยกของขึ้นที่สูงแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากด้วยนะครับ
1: ในส่วนของนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางเข้าพื้นที่ธรรมชาติถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดค่ะก็ควรที่จะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางหากมีประกาศเตือนภัยโปรดหลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดและที่สำคัญนะคะต้องติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert ซึ่งจะมีการแจ้งเหตุนะคะแล้วก็ส่วนที่อยากจะ แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
2: ครับอันนั้นเป็นการเตือนภัยธรรมชาตินะครับต
1: ่
2: อไปก็เป็นการเตือนภัยไวรัสจากหนูนะครับที่อาจฆ่าชีวิตโดยไม่รู้ตัวนะครับหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าแค่หนูไม่น่ากลัวนะครับแต่รู้ไหมครับว่ามีโรคหนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่าไวรัสฮันตาที่ติดต่อจากฝุ่นมูลหนูได้โดยไม่ต้องสัมผัสตัวนะครับอาการเริ่มต้นนะครับก็คือมีไข้สูงปวดเมื่อยบางรายนะครับอาจจะรุนแรงถึงขั้นปอดบวมน้ำนะครับหรือว่าไตวายเฉียบพลันเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะสำหรับจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือบ้านร้างกระท่อมเก่าโรงนาที่ปิดทิ้งไว้นานแล้วค่ะพื้นที่ที่มีร่องรอยของหนูสิ่งที่ห้ามทำเลยนั่นก็คือการกวาดหรือว่าดูดฝุ่นบริเวณที่มีมูลหนูเพราะว่าเชื้อเนี่ยจะฟุ้งเข้าปอดได้ทันทีนะคะสำหรับวิธีป้องกันค่ะก็ป้องกันง่ายๆนั่นก็คือการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทำความสะอาดเก็บอาหารให้มิดชิดล้างมือบ่อยๆแล้วก็ถ้าหากว่ามีไข้หรือว่าหายใจลำบากภายใน45วันหลังที่เราเนี่ยได้ไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะในจุดนี้ต้องรีบพบแพทย์ทันทีค่ะเพราะว่าเรื่องเล็กๆอย่างหนูเนี่ยอาจไม่เล็กอย่างที่คิดนะคะ
2: นะครับแล้วก็มีข่าวดีนะครับสำหรับข้าราชการอันนี้ข้าราชการเที่ยวฟรี5วันนะครับโดยสยามอเมซิ่งพาร์คนะครับก็ขอมอบความสุขความสนุกนะครับให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานทุกท่านนะครับเที่ยวฟรีจุใจเลยนะครับในสัปดาห์วันพืชมงคล5วันไปเลยครับไปเที่ยวชิลๆในสวนน้ำหรือว่าจะไปกรี๊ดสุดเสียงนะครับไปกับเครื่องเล่นสวนสนุกนะครับก็ชวนครอบครัวนะครับหรือว่าคนรู้ใจมาเที่ยวได้อีก3คนนะครับในราคาแค่คนละ300บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ปกติจาก 1,000 บาทเลยครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษจริงๆเลยนะคะสำหรับข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจรวมไปถึงทหารตำรวจบุคลากรและเจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจำและชั่วคราวในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจค่ะเพียงแค่แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจตัวจริงที่ระบุสังกัดชัดเจนที่หน้าเคาน์เตอร์ไม่ต้องจองนะคะเที่ยวฟรีทุกวันสวนสนุกไม่อั้นและสวนน้ำมูลค่า 1,000 บาทค
2: ่
1: ะ
2: นะครับโปรโมชั่นนะครับระหว่างวันที่9ถึงวันที่13พฤษภาคมผู้ติดตามนะครับอันนี้ไม่เกิน3คนต่อวันนะครับก็คือซื้อบัตรผู้ใหญ่นะครับราคาสุดคุ้ม300บาทต่อคนนะครับแล้วก็มีความสูง131ซมขึ้นไปนะครับสนุกไม่อั้นนะครับอันนี้รวมถึงสวนน้ำแล้วก็สวนสนุกด้วยนะครับรวมแล้วก็ 1,000 บาทนะครับเงื่อนไขนะครับก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดก็ให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสามารถสอบถามได้นะครับทางโทรศัพท์ก็คือ02-105-4294นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ02-105-4294ครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของธรรมะออนแอร์ค่ะ
3: วันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะร้อนจนรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้น
4: ท้องฟ้าเริ่มมืดลมก็แรงขึ้นแบบนี้นี่แหละสัญญาณของพายุฤดูร้อน
3: เมื่ออากาศร้อนชื้นลอยตัวขึ้นไปเจอกับอากาศเย็นจะเกิดเมฆก้อนใหญ่และกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองค่ะ
4: ลมแรงมากเลยค่ะมีทั้งฟ้าแลบฟ้าร้องและฝนตกหนักเวลามีพายุแบบนี้เราควรอยู่ในที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงต้นไม้ใหญ่และไม่อยู่ที่โล่งนะคะพายุฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วแต่เราต้องรู้ทันและป้องกันตัวให้ปลอดภัยนะคะ
5: นาแหลงของเรา
6: จะไม่เศร้าอีกต่อไปเพราะน้ำกินน้ำใช้จะไม่ขาดแคลนแน่นอนกองทบกร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคเดินหน้าโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2569
7: เริ่มตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำมอบถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่และนำรถยนต์บรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งทุกพื้นที่จนกว่าจะคลี่คลายเมื่อบ้านเธอมีน้ำบ้านฉันก็ต้องมีน้ำเพราะเมื่อเจอกับปัญหาภัยแล้งฉันรีบแจ้งหน่วยทหารใกล้บ้านทันที
6: น้ำสะอาดก็เสิร์ฟถึงที่เหมือนมีไรเดอร์ส่งด่วน
7: กองทัพบกพร้อมดูแลเต็มที่อย่างดีที่สุดร้อนนี้แล้งนี้เราจะผ่านไปด้วยกัน
6: พี่ทหารเขาน่ารักมากนะ
7: หล่อด้วย
1: ก ับเข้าสู่ช่วงธรรมะออนแอร์ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของมงคลที่21ไม่ประมาทในธรรมค่ะอาจารย์คะ
2: ครับก็เป็นมงคลนะครับข้อที่21แล้วนะครับ
1: เดินทางมาไกลเหมือนกันนะ
2: นะครับคุณภาวรมีข้อสงสัยนะครับที่จะสอบถามอะไรบ้างไหมครับในมงคลข้อนี้ครับ
1: ก็เริ่มต้นกันเลยนะคะไม่ประมาทในธรรมค่ะมีความสำคัญอย่างไรคะ
2: นะครับคำว่าไม่ประมาทในธรรมนะครับก็มีคำกล่าวที่บอกว่าในการก่อสร้างอาคารนะครับก็จำเป็นจะต้องมีเสาเป็นหลักค้ำจุนตัวอาคารไว้ชั้นใดในการสร้างความดีทุกชนิดนะครับก็จำเป็นจะต้องมีความไม่ประมาทเป็นแกนหลักในการรองรับฉันนั้นนะครับความไม่ประมาทนะครับนั่นก็คือการมีสติกำกับอยู่เสมอ

0: ้สอนเอาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในปัจฉิมโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่พระองค์ท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายนะครับเป็นของไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะครับอันนี้เป็นข้อเตือนสติที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ครับ
1: ค่ะในส่วนของความสำคัญเนี่ยเราก็ทราบกันไปแล้วนะคะไปต่อกันที่ไม่ประมาทในธรรมมีความหมายอย่างไรคะ
0: นะครับคำว่าไม่ประมาทในธรรมนะครับคำแรกก็คือธรรมะก่อนเลยนะครับในที่นี้ก็หมายถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเวลาแปลเอาความนะครับท่านแปลว่าเหตุอันนี้ก็หมายถึงต้นเหตุข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกข้อเลยนะครับถ้าเราจะดูให้ดีแล้วนะครับก็ต้องเป็นคำบอกเหตุทั้งสิ้นเลยอย่างเช่นบอกว่าทำเหตุอย่างนี้จะเกิดผลอย่างนั้นหรือไม่ก็บอกว่าผลอย่างนี้เกิดมาจากเหตุอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับความขยันหมั่นเพียรนะครับเป็นเหตุให้เกิดความเจริญความเกียจคร้านเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเพราะฉะนั้นความไม่เพราะฉะนั้นนะครับคำว่าไม่ประมาทในธรรมนั่นก็หมายถึงว่าไม่ประมาทในเหตุให้มีสติรอบคอบคือตั้งใจทำเหตุดีอย่างเต็มที่นะครับเพื่อบังเกิดผลดีตามมานั่นเองครับ
1: ค่ะลักษณะของผู้ที่ยังประมาทอยู่มีอยู่ในคนประเภทไหนคะอาจารย์คะ
0: นะครับบุคคลที่ยังประมาทอยู่นะครับในทางพุทธศาสนาก็มีกล่าวไว้ใน3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกคือพวกกุสีตะนะครับอันนี้ก็เป็นภาษาบาลีแต่ว่าแปลก็คือพวกที่ไม่ทำเหตุดีแต่จะเอาผลดีนะครับอันนี้เป็นประเภทพวกเกียจคร้านยกตัวอย่างนะครับเวลาเรียนนะครับอันนี้ไม่ตั้งใจเรียนแต่อยากจะสอบได้อยากจะมีผลการเรียนที่ดีหรือว่างานการไม่ทำนะครับแต่ความดีความชอบจะเอาหรือว่าไม่ทำประโยชน์แก่ใครๆนะครับแต่อยากให้คนทั้งหลายนี่นิยมชมชอบหรือสุดท้ายก็คือทานศีลภาวนาไม่มีการปฏิบัติแต่อยากจะไปสวรรค์ไปนิพพานนี่เรียกว่าประเภทแรกคือพวกเกียจคร้านพวกที่สองนะครับเป็นพวกทุจริตตะก็คือพวกที่อันนี้ทุจริตนะครับตามภาษาทั่วไปนะครับก็คือพวกที่ทำเหตุเสียแต่เจ้าผลดีอันนี้เป็นพวกที่ทำอะไรตามอำเภอใจแต่อยากได้ผลดีนะครับยกตัวอย่างนะครับทำงานเหลวไหลเสียหายแต่เมื่อถึงเวลานะครับพิจารณาผลงานนี่อยากจะได้เงินเดือนเพิ่มนะครับอยากจะได้2ขั้นปากเสียนะครับเที่ยวด่าว่าชาวบ้านทั่วเมืองแต่อยากให้ทุกคนรักนะครับอันนี้เป็นประเภทที่2ประเภทที่3นะครับพวกสิทธิละก็คือพวกที่ทำเหตุดีเล็กน้อยแต่จะเอาผลดีมากๆเป็นพวกที่ค้ากำไรเกินควรนะครับท่านว่าอย่างนี้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราจุดธูปไหว้พระ3ดอกนะครับในการบูชาพระแต่มีความปรารถนานะครับอยากจะเอาสวรรค์เอาวิมานเลยนะครับอยากจะมีนางฟ้าเทวดาคอยรับใช้นับหมื่นนับแสนหรือว่าอ่านหนังสือแค่1ชั่วโมงนะแต่จะเอาที่1ในชั้นนะครับหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงข้าวเขาจานนึงนะครับแต่อยากจะให้เขานี่มีความจงรักภักดีต่อตัวเองไปจนตายนี่คือ3ประเภทนะครับเพราะฉะนั้น3ประเภทนี้นะครับก็คือพวกที่ไม่ทำเหตุดีแต่จะเอาผลดีพวกที่ทำเหตุเลวแต่จะเอาผลดีพวกที่ทำเหตุน้อยแต่จะเอาผลมากนะครับอันนี้คือพวกที่ยังประมาทอยู่แต่ถ้าพวกที่ไม่ประมาทในธรรมนะครับคุณวาพรจะต้องมีคุณสมบัติที่ตรงข้ามกับคน3จำพวกนี้นั่นก็คือจะต้องไม่เป็นคนดูเบานะครับในการทำเหตุต้องทำแต่เหตุที่ดีแล้วก็ทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็จะได้สมผลตามความปรารถนานะครับ
1: ค่ะแล้วก็สติคืออะไรคะ
0: นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับได้กล่าวถึงว่าในการไม่ประมาทนะครับก็จะต้องมีสติกำกับนะครับเพราะฉะนั้นสติก็คือความระลึกนึกได้นะครับถึงความผิดชอบชั่วดีนะเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนนะครับให้คิดพูดทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับทำให้ไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวแล้วก็ใช้ปัญญานะครับในการพิจารณาใคร่ครวญสิ่งต่างๆเพราะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันมีการนึกคิดอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นถ้าคิดอะไรไม่มีสติกำกับนะครับก็จะเป็นกลายเรียกว่าความ

0: ฟุ้งซ่านนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นจะต้องมีกำกับจะได้ทำให้เราเนี่ยไม่เผลอสามารถที่จะควบคุมความนึกคิดได้นะครับไม่ปล่อยใจให้มีอาการลื่นลอยนะครับไม่ปล่อยอารมณ์ไปตามสิ่งที่มากระทบครับ
1: แล้วก็อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่าหลังจากที่เรามีสติแล้วนะคะว่าสติเนี่ยคืออะไรแล้วหน้าที่ล่ะคะหน้าที่ของสติน
0: ะครับหน้าที่ที่เรามีกำกับนะครับนั่นก็มีหน้าที่ของเขานะครับสตินะครับประการแรกเลยก็คือเป็นเครื่องทำให้เกิดความระมัดระวังตัวนั่นก็คือเป็นการป้องกันภัยนะครับที่จะมาถึงตัวนั่นก็คือการระแวงนะครับในสิ่งที่ควรระแวงแล้วก็ระวังป้องกันภัยที่จะมาถึงในอนาคตระแวงก็คือหมายถึงการเกรงล่วงหน้านะครับว่าจะมีความเสียหายอันใดเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นคนขับรถนะครับขณะที่ฝนกำลังตกเนี่ยถนนลื่นก็ให้มีความระแวงไว้ก่อนว่ารถอาจจะเกิดอุบัติเหตุรถอาจจะคว่ำหรือว่าระแวงไว้ก่อนนะครับว่ารถอื่นที่สวนมานี่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับส่วนความระมัดระวังนะครับนั่นก็คือการป้องกันไม่ให้ภัยชนิดนั้นเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเราทำได้ก็คือการลดความเร็วลงนะครับตั้งใจขับมากขึ้นอันนี้เรียกว่าความระแวงแล้วก็ระวังนะครับประการที่สองครับหน้าที่ก็คือสตินี่เป็นเครื่องยับยั้งก็คือเตือนนะครับไม่ให้ตกไปในทางเสื่อมไม่ให้มัวเมาลุ่มหลงไม่ให้เพลิดเพลินไปในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษนะครับอย่างเช่นเพื่อนนะครับชวนไปดื่มเหล้านะครับก็มีสติยับยั้งตัวเองไปนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นโทษกับตัวเองนะครับก็ไม่ไปนะครับข้อที่3นะครับหน้าที่ก็คือเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนนะครับให้ขวนขวายในการสร้างความดีก็คือไม่แช่เชือนหยุดอยู่กับที่นะครับไม่ทอดทุระไม่เกียจคร้านนะครับเป็นการป้องกันโรคนะครับเคยได้ยินไหมครับโรคนอนบิดติดเสือนะครับก็คือลักษณะของคนเกียจคร้านนอนบิดติดเสืองานการเบื่อทำไม่ไหวแต่ข้าวปลากินได้อร่อยดีนะครับอันนี้ประการที่3หน้าที่ประการที่4นะครับสติเป็นเครื่องเร่งเร้าให้มีความขมักเขม้นนั่นก็คือเมื่อเตือนตัวเองนะครับให้ทำความดีแล้วก็ทำอย่างเอาจริงเอาจังนะครับไม่อืดอาดยืดยาดไม่ทำแบบเรื่อยๆเฉยๆหน้าที่ประการที่5นะครับสติเนี่ยเป็นเครื่องทำให้เกิดความสำนึกในหน้าที่อยู่เสมอนั่นก็คือการตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำและก็ไม่ควรทำตระหนักถึงสิ่งที่ทำแล้วแล้วก็สิ่งที่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ประการสุดท้ายนะครับหน้าคือสติเป็นเครื่องทำให้เกิดความละเอียดรอบคอบในการทำงานนั่นก็คือการทำงานแบบไม่สะเพร่านะครับไม่ชะล่าใจไม่ว่าสิ่งนั้นๆจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของสติครับ
1: ค่ะและสุดท้ายเลยนะคะสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงมีคำอุปมาสติไว้อย่างไรบ้างคะ
0: นะครับสตินี่ถือว่ามีความสำคัญนะครับถือว่ามีความจำปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเลยนะครับมีผู้อุปมานะครับคำว่าสติไว้หลายประการนะครับประการแรกนะครับก็คือสติเหมือนกับเสาหลักเพราะว่าสตินี่เป็นเหมือนกับการปักแน่นอยู่ในอารมณ์ก็คือคนที่มีสตินะครับจะมีการไตร่ตรองคิดในเรื่องใดใจก็จะปักแน่นคิดไตร่ตรองในเรื่องนั้นอย่างละเอียดไม่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นคิดไตร่ตรองจนสามารถที่จะเข้าใจแจ้งแล้วก็ทะลุปลุกโปร่งอันนี้ท่านได้ถึงเปรียบว่าเหมือนกับเสาหลักประการที่สองครับสติเหมือนนายประตูเพราะว่าจะทำหน้าที่เหมือนนายประตูคอยเฝ้าดูสิ่งต่างๆนะครับที่จะผ่านเข้ามากระทบใจไม่ว่าจะเป็นทางกายทางตาหูจมูกลิ้นกายนะครับแล้วก็ดูจนกระทั่งถึงอารมณ์ด้วยนะครับก็คือถ้าสิ่งใดเกิดขึ้นสติก็จะใคร่ควรทันทีนะครับว่าควรที่จะปล่อยผ่านไปได้หรือไม่หรือว่าควรหยุดไว้ก่อนหรือว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีก่อนก็เหมือนกับคนที่เฝ้าประตูนะครับก่อนที่จะใครจะผ่านเข้ามาเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นการสแกนก่อนต่อไปนะครับสติท่านเปรียบเหมือนกับขุนคลังนะครับเพราะว่าคอยตรวจตราอยู่ทุกเมื่อนะครับว่าของที่เข้ามาหรือว่าของที่ใช้ออกไปมีเท่าไหร่นะครับงบบุญงบบาปของเราเป็นอย่างไรนะครับตรวจตราให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็สุดท้ายนะครับสติเปรียบเสมือนกับหางเสือนะเพราะว่าจะเป็นตัวควบคุมเรียกว่าค ควบคุมเส้นทางการดำเนินชีวิตของเรานะครับให้มุ่งตรงต่อไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ไม่หลงไปทำในสิ่งที่ไม่ควรเหมือนกับคอยระมัดระวังนะครับไม่ให้เรือไปเกยตื้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับหางเสือนะครับที่คอยกำกับทิศทางเรือให้เดินทางไปในทางที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าอุปมาของสตินะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความไม่ประมาทในธรรมเนี่ยยังมีต่ออีกนะครับเราก็มาติดตามในอาทิตย์หน้า
1: อาทิตย์หน้าเพราะว่าเวลาค่อนข้างจำกัด
0: นะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อศักยภาพและเสถียรภาพของไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรนะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: รีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขาน
3: ายกนั่งหัวโต๊ะประชุม IMF World Bank ปี69ต้อนรับผู้ร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศเล็งเป็นโอกาสดันการเงินเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยในเวทีโลกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อที่จะเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้อย่างมากเพราะว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการเงินทั้งนี้ประเทศไทยถือเป็นเพียง1ใน3ประเทศของโลกที่เคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมดังกล่าวถึง2ครั้งโดยอีก2ประเทศคือญี่ปุ่นและตุรกีสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อศักยภาพและเสถียรภาพของไทยอย่างไรก็ตามการประชุมประจำปีครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: และมาติดตามทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าค่ะ
5: วันที่11พฤษภาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล 10:00 นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569จากนั้นจะเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อติดการปล่อยตัวนายทักษิณชินวัตรออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมในเช้าวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้หลังได้รับการพักโทษจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการคุมประพฤติอีก4เดือนพร้อมติดกำไร EM คุมประพฤติโดยคาดว่ามีมวลชนมารอรับประเด็นเกี่ยวกับพรก.กู้เงิน400ล้านบาทแก้ไขปัญหาวิกฤตปากท้องประชาชนรับมือผลกระทบสถานการณ์โลกติดตาม14พฤษภาคมนี้กระทรวงการคลังเตรียมชงพรก.กู้เงินเข้าพิจารณาในสภาด้านพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนจับมือเตรียมยื่นประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงินในช่วงต้นสัปดาห์นี้ติดตามความคืบหน้าคดีหนุ่มจีนครอบครองอาวุธจำนวนมากในไทยตำรวจเร่งขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องช่วยเหลือซื้อขายอาวุธหลังนายกรัฐมนตรีสั่งดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มข้นโดยเฉพาะปมเชื่อมโยงอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่ม BHQ ของกัมพูชาหรือไม่ขณะที่เพจดังแฉหนุ่มจีนที่มีบัตรประจำตัวประชาชนไม่ใช่แค่หมิงเฉินซันที่สะสมอาวุธแต่ยังมีอีกหลายรายและยังต้องติดตามหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบพื้นที่ขยับตัวหลังนายกสั่งเข้มแก้ปัญหาหมักหมมนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยไม่สนวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างความเดือดร้อนที่ชาวบ้านและใช้นอมินีไทยทำธุรกิจเถื่อนตามแหล่งท่องเที่ยวพรรคประชาธิปัตย์พร้อมลุยสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สกลทีภัทยกุลรองหัวหน้าพรรคเผยเตรียมเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าและสก.เขต50เขต16พฤษภาคมนี้ชูนโยบายเปลี่ยนเมืองในเชิงโครงสร้างส่วนกรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกยังคงต้องติดตามความคืบหน้าหลังรัฐมนตรีสุภมาศสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดต่างๆตรวจสอบเพิ่มเนื่องจากยังรับแจ้งว่ามีอีกหลายโรงงานที่ใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงปกตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077227 8313ชื่อบัญชี มูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
2: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
3: EFM Playlist Non-Stop

0: มาในห้างกุกยากานิตะ
1: มีพาสปอร์ตเกาหลี
0: มาในห้างกุกโอฮันดะ
1: พูดเกาหลีได้ด้วย
0: มาอัปปะหนึ่งเพียโนซาตะ
1: พ่อเขาเป็นทนาย
0: มาอัปปะหนึ่งอุซาตะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อือลือนาคราชและปู่พุทธชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
4: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perses Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันอาทิตย์ก่อนเริ่มสัปดาห์ใหม่ลองเขียน3สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในสัปดาห์นี้ดูนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
5: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
4: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
5: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
4: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
6: อถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเคี่ยวโฮหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
7: EFM Playlist of the Week
8: Highest Climber
7: Number 6
9: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติ
10: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Milkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: EFM News
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
12: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตรับฟังปัญหารุกพื้นที่สาธารณะย้ำไทยต้องไม่มีอันธพาลหรือกุ๊ยคุกคามประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี่
3: อยู่ชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โ
3: ออยู่ชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานานโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าวันนี้ตนลงพื้นที่มาด้วยความเป็นห่วงหลังได้รับรายงานว่าประชาชนถูกคุกคามจากพวกนักเลงที่ไม่ดีแต่ตนขอไม่เรียกคนเหล่านี้ว่าพวกผู้มีอิทธิพลเพราะไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเลยเป็นเพียงกุ้ยธรรมดาหรือที่เรียกกันว่าอันธพาลดังนั้นไม่ต้องไปเกรงกลัวและหากคนเหล่านี้มาในพื้นที่ก็ขอให้แจ้งไปยังอำเภอตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่ช่วยดำเนินคดีพร้อมกับยืนยันว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้ลงมาปิดโอกาสการทำมาหากินของประชาชนแต่ต้องการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินกิจการสร้างรายได้และสร้างโอกาสต่อไปตชด.ที่327สกัดจับหนุ่มเชียงของลอบขนยาบ้ากว่า 700,000 เม็ดจากแนวชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงเข้าตัวเมืองคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
7: การจับกุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่327ได้สืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายผ่านเข้าตัวเมืองจึงจัดชุดสืบสวนออกสกัดกั้นตามเส้นทางจนกระทั่งพบรถยนต์อเนกประสงค์สีขาวติดป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงรายมีลักษณะต้องสงสัยจึงได้สะกดรอยติดตามและสกัดจับกุมได้ที่บริเวณถนนภายในหมู่บ้านเล่าฟูตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันตรวจค้นภายในรถพบกระสอบยาบ้าซุกซ่อนอยู่จำนวน3กระสอบภายในมียาบ้าอยู่รวม 760,000 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนขับคือนายปิยพงษ์ชาวอำเภอเชียงของมาสอบสวนขยายผลที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่327ซึ่งรับสารภาพว่ารับจ้างขนยาบ้ามาจากแนวชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงเพื่อนำไปส่งให้กับขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคกลางตามใบสั่งซื้อชัชวาลวังที่ยองรายงาน
6: กองทัพบกยืนยันไม่พบกองกำลังติดอาวุธกัมพูชาลุกล้ำแนวชายแดนย้ำประชาชนระมัดระวังข่าวสารที่สร้างความตื่นตระหนกคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยผลการตรวจสอบเหตุการณ์บริเวณหลังเขื่อนสายโทสามใต้จังหวัดบุรีรัมย์หลังมีข่าวแพร่สะพัดว่าพบกองกำลังติดอาวุธชาวกัมพูชาลุกล้ำเขตไทยโดยกองทัพที่สองยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเพียงความเข้าใจผิดจากการลงพื้นที่พบว่ากลุ่มคนที่ถูกกล่าวอ้างแท้จริงแล้วเป็นชาวบ้านคนไทยอีกกลุ่มที่เข้าไปหาของป่าในเวลาเดียวกันแต่เนื่องจากคนในพื้นที่ชายแดนนิยมสื่อสารด้วยภาษาเขมรเป็นปกติทำให้กลุ่มผู้พบเห็นเกิดความตกใจและคิดว่าเป็นทหารต่างชาติลุกล้ำเข้ามานอกจากนี้กองทัพยังตรวจสอบไม่พบหลักฐานการยิงปืนไล่ตามที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลที่อาจสร้างความตื่นตระหนกและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดวิริยะจันทราในงาน
9: ใช้ถุงผ้าลดปัญหาพลังงานลดใช้ปริมาณกระดาษช่วยลดขยะและลดปริมาณขยะช่วยลดปัญหาโลกร้อนด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: ทุกความพยายามมีค่าแม้ผลลัพธ์จะยังไม่มาก็ตาม
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อังคารคลุมโปง
3: นั่นน่ะตาลกลับบ้านดึกคือทางกลับบ้านตาลนะคะจากตลาดคือเราต้องผ่านหลังวัดไอ้กำแพงวัดนะคะมันก็จะเห็นเมนเงยหน้าไปมองเมนเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องอยู่อะแล้วตาลก็พูดว่าอย่าตามกลับนะคือนอนล้มตัวนอนปุ๊บประมาณเที่ยงคืนทีเนี้ยเราฝันทำนองว่าฝันว่าไปในที่เงาดำๆอะค่ะเสียงเงาเนี้ยมันพูดกับเราว่าให้อยู่ด้วยไหมถ้าอยู่ด้วยเนี่ยค้าขายจะดีนะเงยหน้าไปมองคือบ้านมันมีเงาดำๆมองแล้วก็เหมือนแบบเป็นหน้ายิ้มฟันขาวๆมองพี่ตาล
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สวัสดีวันอาทิตย์ลองใช้ชีวิตแบบสบายๆเรื่อยเปื่อยบ้างก็ดีนะคะเก็บแรงและพลังใจไว้ฮึบสู้ในวันต่อไปข้างหน้าด้วยกันค่ะ
8: EFM Playlist Non-Stop

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: ็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
1: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
2: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
3: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
0: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวมาเดินกันเต็มถนนเลย
4: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุ้มโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุ้มโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะตำรวจไม่ตัดประเด็นก่อวินาศกรรมคดีชายจีนซุกอาวุธสงครามพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นเงินสาวถึงตัวผู้เกี่ยวข้องสักครู่มาติดตามค่ะ
9: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรหรอครับ
9: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โฆษกตำรวจเผยคดีหมิงเฉินซันซุกอาวุธสงครามพบปืนของกลาง1กระบอกเป็นของตำรวจยศรองสารวัตรที่เคยถูกสอบวินัยเดินหน้าสาวเส้นเงินและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: ตำรวจเดินหน้าขยายผลคดีนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนหลังพบซุกอาวุธสงครามจำนวนมากภายในบ้านพักโดยพลตำรวจโทไตลงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนยังเล่นตรวจสอบแหล่งที่มาของอาวุธรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าตำรวจยังไม่ตัดประเด็นเรื่องการก่อวินาศกรรมหรือภัยต่อความมั่นคงเนื่องจากจำนวนอาวุธที่พบมีมากเกินกว่าการครอบครองเพื่อป้องกันตัวเองหรือใช้ส่วนบุคคลนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลภาพการฝึกกับหน่วย BHQ ซึ่งได้มอบหมายให้ตำรวจสันติบาลสอบเชิงลึกเพิ่มเติมแล้วขณะเดียวกันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะตัวตนของผู้ต้องหาหลังพบถือหนังสือเดินทางและสถานะการพำนักในหลายประเทศรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประชาชนบัตรสีชมพูและใบขับขี่ที่พบในครอบครองด้านเส้นทางการเงินการซื้อขายอาวุธพบทั้งรูปแบบการซื้อขายตัวต่อตัวและผ่านช่องทางออนไลน์โดยตำรวจได้เชิญบุคคลใกล้ชิดรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกมิติเข้าให้ข้อมูลแล้วขณะที่การสอบปากคำล่าสุดผู้ต้องหาเริ่มให้ความร่วมมือมากขึ้นทำให้ได้ข้อมูลสำคัญในการขยายผลไปยังเครือข่ายเพิ่มเติมส่วนหนึ่งของกลางที่พบตรวจสอบว่าเป็นอาวุธปืนของตำรวจสน.สายไหมที่ซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนถูกจำหน่ายหลายทอดล่าสุดตรวจสอบย้อนหลังพบเป็นตำรวจยศรองสารวัตรและเคยถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยมาก่อนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าคดีวินัยสิ้นสุดอย่างไรรวมถึงตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างนายตำรวจคนดังกล่าวกับผู้ต้องหาชาวจีนหลังพบว่ามีการซื้อขายปืนแบบตัวต่อตัวแต่ยังไม่มีการโอนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: นิดาโพเผยคนกรุงเทพส่วนใหญ่มองการเลือกตั้งระดับประเทศไม่มีผลต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นิดาโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทม.2569น่าตื่นเต้นไหมทำการสำรวจระหว่างวันที่5ถึง6พฤษภาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครโดยเมื่อถามถึงการเมืองระดับประเทศจะส่งผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงเทพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หรือไม่พบว่าร้อยละ 33.97 ไม่ส่งผลรองลงมาร้อยละ 22.98 ค่อนข้างส่งผลและร้อยละ 21.91 ส่งผลมากส่วนรายชื่อและประวัติผู้ที่จะเป็นรองผู้ว่ากทม.จะส่งผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงเทพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หรือไม่ร้อยละ 30.61 บอกว่าไม่ส่งผลเลยรองลงมาร้อยละ 24.20 ค่อนข้างส่งผลและร้อยละ 23.59 ส่งผลมากและเมื่อถามถึงความน่าตื่นเต้นในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในวันที่28มิถุนายนนี้ร้อยละ 32.59 บอกว่าไม่น่าตื่นเต้นเพราะพอจะคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะได้รับการเลือกตั้งรองลงมาร้อยละ 29.24 บอกว่าไม่น่าตื่นเต้นเพราะใครได้รับเลือกตั้งก็เหมือนกันและร้อยละ 22.06 บอกว่าน่าตื่นเต้นเฉพาะผู้สมัครประมาณ 2-4 คนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: กองทัพบกจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในทบที่จะบรรจุเข้ารับราชการในปีงบประมาณ2570โดยบูรณาการระบบการคัดเลือกข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหมเข้ารับราชการในทบ ให้มีกระบวนการเดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกกำลังพลทบตั้งแต่บัดนี้จนถึง15พฤษภาคม2569ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมยุทธศึกษาทหารบกโทรศัพท์หมายเลข02-241-4037และ02-241-4068ต่อ89100ในวันและเวลาราชการ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: แค่รู้ได้ทำเพื่อใครเหนื่อยแค่ไหนใจก็สู
3: ้ EFM New Release
4: Hello คุณฟังมาแล้วจ้าสวัสดีวันอาทิตย์กันด้วยนะช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับบ่าย 3-5 โมงนี่คือ EFM New Release นะครับและก็แน่นอนว่าวันนี้น้องพีมลา1วันนะครับอยู่กับโซเซฟสัปดาห์นี้ที่จะมาอัปเดตเพลงใหม่ที่น่าสนใจไปด้วยกันจริงๆจะบอกว่า2ชั่วโมงไม่น่าพอเลยจริงๆเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีเพลงใหม่ค่อนข้างเยอะคุณฟังแล้วก็เพลงใหม่ที่หลากหลายมากมีทั้งเพลงเศร้าโอ้โหนี่เยอะเลยนะฮะเพราะว่าใกล้สู่ช่วงหน้าฝนด้วยนะฮะมีเพลงแนวแดนซ์มาฝากกันแล้วก็รวมไปถึงแนวแบบสนุกๆกวนๆด้วยนะครับแล้วก็คุณฟังคนไหนที่มีเพลงใหม่อยากแนะนำโซเซฟจริงๆก็มาแชร์กันได้นะครับส่งมาเลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะจ๊ะเดี๋ยวชั่วโมงแรกของเราเนี่ยไปกันแบบเคิร์ฟสบายๆก่อนจริงๆส่งมา1งานเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยเป็นบิ๊กรีเควสเลยละกันนะฮะเป็นงานใหม่ของน้องณนนท์ที่ทั้งแต่งเองโปรดิวซ์เองด้วยชื่อเพลงว่าผิดมากไหม

เรียกว่าเป็นซิงเกิลไวรัลจริงๆตั้งแต่ช่วงปล่อยโปสเตอร์ออกมาเลยนะฮะได้เห็นรสชาติใหม่ๆนี่คือซิงเกิลใหม่จากพี่ๆโปเตโต้นะครับชื่อเพลงว่าชีวิตวุ่นวายหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ What the จุดๆๆคุณฟังที่รอบนี้มาในรสชาติใหม่เลยเป็นป๊อปแล้วก็มีความกวนๆในเนื้อเพลงนะฮะแถมได้พี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์ด้วยนะสตรีมเมอร์ชื่อดังมาฟีเจอริ่งให้มันกวนมากขึ้นกว่าอีกนะครับอีกมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release ด้วยรวมไปถึงก่อนหน้านี้มีซิงเกิลล่าสุดนะฮะจากพี่ก้อยอรัชพรนะครับ Sunflower ที่เป็นฟิลความรักแบบว่าไม่คาดหวังอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงงานใหม่จาก Slap Kiss นะครับไม่มีที่ยืน1งานนี้นอกจากเป็น1งานที่พร้อมแล้วเนี่ยก็ได้น้อง AA นะฮะจากวง Bus Because of You I Shine เนี่ยมาเล่นในมิวสิกวิดีโอด้วยนะฮะได้เห็นความสามารถในการแบบว่าซีนดราม่าอารมณ์นะฮะความเศร้าแบบเต็มที่เลยก็สามารถเข้าไปดูกันได้ทางช่องของ Slap Kiss เลยนะครับเดี๋ยวต่อเนื่อง1งานเลยแล้วกันเป็น1งานที่แบบผมคิดถึงมากสำหรับวงนี้นะครับจริงๆเขาก็มีผลงานปล่อยออกมาเรื่อยๆนะฮะเป็นงานจากพี่ๆวงเพลงเก่านะครับซิงเกิลใหม่ชื่อว่า18มนุษย์ทองคำกูฟังลองฟังเนื้อเพลงเนี่ยเพราะว่าเพลงเนี้ยได้แรงบันดาลใจจากการดูหนังฝึกวิทยายุทธเกี่ยวกับแบบเหมือนวัดทางจีนเลย

0: EFM New Release
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: EFM Fandom Live
3: Apple Mim สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
5: ี
4: ค
5: ่
4: ะ
3: โทรกลับไปหาแล้วค่ะเป
5: ็
3: นแฟนคนแรก
6: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
7: สว
3: ั
7: สด
3: ี
7: ค
3: ่
7: ะ
6: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอปกับน้องยิ้มมาเล่าเรื่องหรือแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลยิ้มทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: สวัสดีวันอาทิตย์ลองออกไปเดินเล่นสวนใกล้บ้านสักชั่วโมงเติมพลังใจและชาร์จแบตให้พร้อมลุยงานในวันพรุ่งนี้กันนะครับ
8: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM New Release

ุดยอดอ่ะสมกับการรอคอยจริงๆนะฮะนี่คือซิงเกิลคัมแบ็กนะครับของน้องๆวง Jasper นั่นเอง4หนุ่มนะครับที่ประกอบไปด้วยน้องจุงอู่แซนต้าแล้วก็ปอนนะฮะซิงเกิลที่4เรียบร้อยแล้วที่ชื่อว่า Love 4นั่นเองมาในโหมดเพลงแบบเซ็กซี่นิดนึงนะฮะแล้วก็มีความแบบทีป๊อปผสมกับฮิปฮอปด้วยนะครับพรุ่งนี้น้องๆก็จะมาเยี่ยมเยียน EFM ด้วยนะฮะมาฝากเพลงนี้เต็มๆในช่วงของ DJ Paris Exclusive Talk นะฮะในช่วงบ่าย 2:00 นเดี๋ยวมาตามฟังกันได้กูฟังเพราะว่า1เพลงเนี่ยก็เป็นเพลงที่น้องเขาตั้งใจมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับซิงเกิลนี้กันเต็มๆนะฮะส่วนชั่วโมงนี้มีเวลาอยู่กูฟังครับเดี๋ยวเราอัปบีทกันสักนิดหนึ่งค่อยๆไล่ระดับกันไปนะฮะมีงานจากน้องๆ Process ซิงเกิลใหม่รออยู่ Turn Me On นะฮะรวมไปถึงงานนี้เลยแกจากน้องไดมอนด์นรกรนะฮะอัพนั่นเอง

ส่งท้ายกันชั่วโมงแรกนะครับด้วยงานใหม่จากคุณมินตี้นะครับหรือว่าคุณมิ้นท์วรันรักนั่นเองศิลปินหญิงเดี่ยวมากความสามารถนะครับที่เคยไปเดบิวต์เป็นไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปที่ประเทศเกาหลีใต้มาแล้วนะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่า Hot Tea คุณผู้ฟัง

0: ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Persessไลเคน Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินอาหารแมวอาหารแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนอะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะตำรวจทางหลวงสกัดจับผู้ต้องหาตระเวนลักทรัพย์ห้องพักแพทย์พยาบาลพบประวัติคดีลักทรัพย์หลายพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบป้องว้าว
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์@กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
4: ตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์สกัดจับผู้ต้องหาตระเวนลักทรัพย์ห้องพักแพทย์พยาบาลในพื้นที่อำเภอหัวหินผู้ต้องหารับว่าใช้วิธีสุ่มเคาะประตูหากไม่มีคนอยู่จะเข้าไปลักทรัพย์คุณธิตาริไปติดตามค่ะ
5: ตำรวจทางหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับแจ้งประสานจากตำรวจสภ.เมืองระนองให้ช่วยสกัดจับผู้ต้องหาชายอายุ50ปีหลังก่อเหตุลักทรัพย์ภายในห้องพักแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัดระนองแล้วขับรถยนต์หลบหนีไปโดยใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครโดยหลังรับแจ้งตำรวจทางหลวงได้จัดกำลังออกสกัดตามเส้นทางกระทั่งพบรถยนต์สีขาวต้องสงสัยมีลักษณะตรงตามข้อมูลที่รับแจ้งจึงเข้าสกัดและควบคุมรถไว้ได้ที่ริมทางหลวงหมายเลข37ในพื้นที่ตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากการตรวจสอบพบคนขับรถเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเพชรบุรีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานโดยใช้ยานพาหนะผู้ต้องหาสารภาพว่าตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ตามห้องพักแพทย์และพยาบาลจริงโดยใช้วิธีสุ่มเคาะประตูหากมีคนอยู่จะทำทีว่าเคาะผิดห้องแต่หากไม่มีคนอยู่จะเข้าไปลักทรัพย์อีกทั้งยังใช้รถยนต์ลักษณะคล้ายกัน2คันสลับใช้กันก่อเหตุเพื่อสร้างความสับสนในการติดตามตรวจสอบประวัติยังพบด้วยว่าผู้ต้องหาเคยมีคดีลักทรัพย์ในหลายพื้นที่รวม9คดีและคดียาเสพติดอีก1คดีส่วนคดีลักทรัพย์ในพื้นที่ระดองนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมโดยตำรวจฝากเตือนประชาชนโดยเฉพาะบุคลากรในหอพักหรือที่พักรวมหากพบคนแปลกหน้าเดินวนเคาะประตูหรือทำทีเข้าห้องผิดควรรีบแจ้งตำรวจในพื้นที่เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำในลักษณะเดียวกันจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ส่วนดุสิตโพเผยคนกรุงเทพมหานครอยากให้ชัดชาติเป็นผู้ว่าอันดับหนึ่งรองลงมาคือดร.โจชัยวัฒน์พร้อมเลือกสกจากพรรคประชาชนมากที่สุดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนคนกรุงเทพโดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนที่18กลุ่มตัวอย่าง 1,074 ตัวอย่างโดยถามคนกรุงเทพอยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแบบใดประชาชน 28% อยากเห็นเมืองที่รถไม่ติดขนส่งมวลชนดีค่าโดยสารไม่แพงรองลงมาเมืองสะอาดทางเท้าเป็นระเบียบเดินง่ายและเมืองปลอดภัยปลอดอาชญากรรมและยาเสพติดส่วนคนกรุงเทพอยากให้ใครเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปอันดับ1คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ 56% อันดับที่2คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอันดับ3ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครส่วนคนกรุงเทพคิดว่าจะเลือกสกจากพรรคการเมืองใดอันดับ1เป็นพรรคประชาชน 40% อันดับที่2ผู้สมัครอิสระ 21% และอันดับที่3ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครอย่างไรก็ตามประธานสวนดุสิตโพมองว่าผลโพครั้งนี้สะท้อนคะแนนนิยมของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังนำค่อนข้างชัดจากภาพจำด้านการบริหารเมืองที่ยังครองใจคนกรุงขณะที่โจทย์สำคัญของผู้สมัครคือการตอบความคาดหวังและการเปลี่ยนเสียงสะท้อนของประชาชนให้เป็นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้จริงเพื่อทำให้กรุงเทพเป็นเมืองหลวงที่อยู่ได้จริงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่วธิดาผู้คำนวณรายงานค่ะ
7: รับสมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12ถึง18ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทยและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้ตั้งแต่1ถึง12มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นเทตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 080-404-2439 หรือโทรศัพท์02-354-7391-2 ต่อ112
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าทิ้งความฝันเพราะความล้มเหลวแค่ครั้งเดียว
4: EFM New Release

งานเพลงใหม่นะฮะจาก2แรปเปอร์สายเพลงเศร้าเลยคุณ C9 แล้วก็คุณ Black Heart นะครับนี่คือซิงเกิลที่ชื่อว่าทำใจไม่ได้ที่ล่าสุดปล่อยมา10วันเท่านั้นนะเข้าสู่ล้านวิวเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับหยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้นะฮะเข้าสู่ EFM New Release กันนะครับชั่วโมงที่2แล้วอัปเดตเพลงใหม่ด้วยกันชั่วโมงนี้อยู่กับโซเซสนะครับเดี๋ยวตามรีเควสให้เลยจริงๆมีหลายคนที่ส่งเพลงใหม่มาแนะนำกันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะมีงานใหม่จากพี่โดมจารุวัฒน์รออยู่ด้วยนะฮะจะเป็นรักแท้เพลงประกอบซีรีส์สกุณาซ่อนรักนะครับแล้วก็หนึ่งงานนี้เลยจากวง Atlas Tell Me NowYeah.

ป็นซิงเกิลใหม่ที่แบบดีมากหูฟังฟังจากมุมไหนก็รู้ว่าเป็นเสียงพี่โดมจริงๆนะฮะเสียงเอกลักษณ์สุดๆเลยงานใหม่จากพี่โดมจารุวัฒน์นะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าจะเป็นรักแท้เพลงประกอบซีรีส์สกุณาซ่อนรักที่หลายคนก็ติดตามซีรีส์เรื่องนี้อยู่เนาะซึ่งจริงๆก็จะมี2เวอร์ชันนะฮะอีกเวอร์ชันนึงก็จะเป็นฉบับของลูกกรุงนะฮะร้องโดยพี่กัณพัฒน์แต่ว่าเวอร์ชันเนี้ยของพี่โดมก็จะมีความเป็นร่วมสมัยมากขึ้นมีความเป็นอิเล็กทรอนิกป๊อปแล้วก็ผสมกับ R&B เข้าไปนะครับรู้ไปถึงก่อนงานนี้ก็จะมีงานใหม่จากคุณเรดดี้ปังด้วยอย่าไปรักใครอีกนะที่หยิบมาฝากกันในชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับเดี๋ยวไปกันต่อคุณผู้ฟังกับ1งานซิงเกิลที่เอาจริงๆก็ถูกใจวัยรุ่น2000แบบผมมากคุณผู้ฟังเพราะเป็นวงที่เขาจะหยิบเอาเพลงเก่ามา rearrange remaster ออกมาได้แบบโอ้ได้ดีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังชื่อวงว่า Plus One คุณผู้ฟังเป็นดูโอชายคู่แรกเลยของค่าย XOXO Entertainment นะครับเพลงนี้ชื่อว่าแช่งซึ่งน่าจะร้องตามกันได้แหละเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยออริจินอลเขาจะเป็นคุณ B King ใช่ไหมที่ร้องเอาไว้รอบนี้รีมาสเตอร์ออกมาก็กวนใช่ย่อยเลย

0: EFM New Release
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: ายมิแมวฟินต้องกินนมนะ
1: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวัสดีวันอาทิตย์ลองชวนเพื่อนๆไปเดินเล่นสวนสัตว์ชมสัตว์น่ารักสูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมเพลิดเพลินไปกับเสียงธรรมชาติกันครับ
6: EFM New Release

็นข้อความกู้ฟังหลายคนชอบเพลงนี้มากเลยนะฮะนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจากวง Good Mood นะฮะศิลปินร็อกรุ่นใหม่ที่จริงๆนี่เป็นเพลงที่3ของเขาและแต่ละเพลงก็คือเศร้าน้ำตาแตกกันทุกเพลงเลยกูฟังชื่อเพลงว่าทนอีกนิดนะครับที่ได้พี่เข้มวง Free Hand เนี่ยมาฟีเจอริงด้วยนอกจากเพลงที่เศร้าแล้วเนี่ยมิวสิกวิดีโอเนี่ยผมบอกเลยว่าเศร้ากว่ากูฟังเพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสูญเสียของคนในครอบครัวนะฮะที่อาจจะไปเขาเรียกว่าประสบการณ์ใกล้ตัวหลายๆคนเลยคือถ้าไม่แน่จริงผมบอกเลยว่าน้ำตาแตกแน่นอนนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยทางช่องของ Good Mood Band เลยนะจ๊ะอ้าวเบรกสุดท้ายแล้วครับกับ EFM New Release นะครับเดี๋ยวต่อเนื่องกับศิลปินรุ่นใหม่กันบ้างนะฮะซึ่งเป็นศิลปินน้องใหม่เลยของค่าย Kicks Record นะครับชื่อว่าน้อง Winning Metalwin นะครับแล้วก็เป็นซิงเกิลเดบิวต์ของน้องด้วยที่ชื่อว่าคิดจะไปก็ไป

งท้ายกันแบบว่าเพรีสอกหักล้วนเลยคุณผู้ฟังครับนี่คืองานใหม่จากพี่ๆวงเมอร์เนาะยิ่งห้ามยิ่งดุนะครับรวมไปถึงก่อนหน้านี้ Serious Bacon X กับ Youboy DJ ด้วยกับพระเอกนะครับที่หยิบมาส่งท้ายกันในช่วงของ EFM New Release ชั่วโมงนี้นะครับวันนี้หมดเวลาโซเซฟแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทุกสัปดาห์แบบนี้เลยทุกวันอาทิตย์เวลา 3:00 ถึง 5:00 นะครับกับช่วงของ EFM New Release นะครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวไปเจอกับโซเซฟเนี่ย2ช่วงเลยช่วง 3:00 ถึง 3:00 นะครับวันจันทร์แทนพี่แนน1วันนะฮะและเดี๋ยวอย่าลืมนะ 2:00 เดี๋ยวมาพูดคุย Exclusive Talk ด้วยกับหนุ่มๆวง Jasper นะครับแล้วก็รวมไปถึงช่วง 6:00 เย็นเดินทางกลับบ้านกับพร้อมคุยฟังกันนะฮะในช่วง 6:00 ถึง 2:00 ด้วยนะครับวันนี้พวกเราโซเซฟแล้วนะครับขอให้เป็นวีคเอนด์ที่ยอดเยี่ยมนะแล้วก็ใครที่เดินทางอยู่ช่วงนี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่เพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: การไม่รู้22เท่ากันค่ะก็ใช้ชีวิตนอนเช้าตื่นเย็นเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน 300,000 สุดท้ายหายหมดเลยเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาโตขึ้น
2: สิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดเราไม่กำไรเขาอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นสมมติเราบอกว่าเขาโตแล้วค่ะจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวล่ะแต่เจ๊ง 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะยังรู้สึกว่าเขาไม่โตอยู่
0: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
4: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
8: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: ตำรวจเร่งสอบเส้นเงินปืน M4 ราคา 200,000 หลังนายจำลองสุทธิรัมย์สารภาพใช้บัญชีตัวเองโอนเงินค่าปืนจากหมิงเฉินซันหนุ่มชาวจีนที่ซุกอาวุธสงครามเตรียมก่อวินาศกรรมส่วนจ่าแหบและจ่าบอย2ทหารเรือทำหน้าที่จัดหาอาวุธตำรวจอยู่ระหว่างเร่งตามตัวสอบด้านกองทัพเรือยืนยันไม่ปกป้องผู้กระทำผิดหลังพบกำลังพลร่วมขบวนการหลายนายยินดีร่วมมือกับตำรวจสอบสวนเต็มที่หากพบผิดจริงคาดโทษเอาผิดทั้งวินัยและอาญาเด็ดขาดโฆษกตำรวจเผยคดีหมิงเฉินซันไม่ตัดประเด็นก่อวินาศกรรมทิ้งพบผู้ต้องหาใช้พาสปอร์ตหลายประเทศส่วนปืนของกลาง1กระบอกเป็นของตำรวจยศรองสารวัตรที่เคยถูกสอบวินัยตำรวจภูธรเกาะพังงานเปิดปฏิบัติการบุกล้างบางทุนนอมินี3รีสอร์ทดังเปิดธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตยึดเอกสารสำคัญทางการเงินการถือครองที่ดินมีพฤติการเข้าข่ายนอมินีใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาติอำพรางธุรกิจนายกลงพื้นที่หาดบางเทาภูเก็ตรับฟังปัญหารุกพื้นที่สาธารณะสร้างบาเบียร้านอาหารลั่นเมืองไทยต้องไม่มีอันธพาลหรือกุ๊ยคุกคามประชาชนบอกไม่กลัวแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนิดาโพเผยคนกรุง 33.97% มองการเลือกตั้งระดับประเทศไม่มีผลต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้านสวนดุสิตโพเผยชัดชาติคะแนนยังนำครองใจคนกรุงอยากให้เป็นผู้ว่ากทม.ต่อรองโฆษกรัฐบาลเผยจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย2ครั้งเงินสะพัดแล้ว 60.85 ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 13.66 ล้านบาทสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมวลชนเสื้อแดงรวมตัวหน้าเรือนจำคลองเปรมปูเสื่อกางเต็นท์รอรับทักษิณออกจากคุกเช้าวันพรุ่งนี้หลังได้รับการพักโทษติดกำไร EM ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการคุมประพฤติอีก4เดือนราชทัณฑ์วางกำลังเข้มดูแลความปลอดภัยรอบเรือนจำกลางคลองเปรมเตือนผู้ชุมนุมปฏิบัติตามกฎหมายขณะที่ตำรวจนครบาลจัดกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนกว่า50นายเข้าดูแลความเรียบร้อยจนถึงเที่ยงพรุ่งนี้คาดการจราจรบนถนนงามวงวานขาออกแน่นขนาดแนะประชาชนเตรียมรับมือปคบ.ปลุกทลายโกดังลักลอบจำหน่ายปุ๋ยทุเรียนเถื่อนกลางจังหวัดสมุทรปราการยึดของกลางกว่า 17,400 ชิ้นมูลค่ากว่า10ล้านบาทหลังพบโฆษณาขายผ่านออนไลน์อวดสรรพคุณหลอกเกษตรกรในช่วงฤดูกาลทุเรียนพร้อมขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายต่างชาติอุตุเตือนภาคเหนือยังคงเจอพายุฤดูร้อนส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักคลื่นลมแรงในช่วง 12-15 พฤษภาคมโดยเฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและนราธิวาสให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคาดฤดูฝนของไทยจะเริ่มต้นกลางเดือนนี้หรือปลายสัปดาห์นี้เรือสำราญ MV Ondius เดินทางถึงเกาะเนเตริเฟในหมู่เกาะแคนารีแล้วหลังพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสฮันตาบนเรือ3รายติดเชื้ออีก6รายทีมแพทย์เตรียมขึ้นตรวจอาการผู้โดยสารทั้งหมดท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดก่อนนำตัวขึ้นเครื่องบินกลับประเทศทันทีขณะที่องค์การอนามัยโลกเผยสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ใช่โควิดรอบใหม่ยันความเสี่ยงต่อสาธารณชนในหมู่เกาะแคนารียังอยู่ในระดับต่ำมากหลังประชาชนในพื้นที่หวั่นเหตุการณ์อาจลุกลามเหมือนช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
3: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังใจที่มาจากภายใน
3: EFM Playlist Non-Stop

เดิมก็เป็นอย่างนี้แล้ววนไปไม่ว่าเธอจะมองทางใดก็ไม่มีเลยคนที่เข้าใจขอเพียงสักคน

2016แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาฟรีชฟรีชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วว่าเราเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเล่นในทรายโอ้ยเขาสบายเราไม่ต้องรู้สึกผิดแค่เรานอนให้คลื่นสัตว์เขาก็ออกกำลัง

0: feel so
1: EFM playlist non stop
2: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Popcorn, popa popcorn, eh?
4: Popcorn, popa popcorn, eh?

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
3: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
3: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
4: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
5: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
7: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
8: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
9: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
10: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝัน
11: แหละหนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
12: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
13: สวัสดีวันอาทิตย์วันนี้อนุญาตให้ตัวเองตื่นสายพักผ่อนให้เต็มที่เพราะการไม่ทำอะไรก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะ
14: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist Non-Stop

0: Chuchas. EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยทุกมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: ไอ้ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก็อดเชฟป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจน

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์ท
1: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังสดใสเสมอ
4: EFM Playlist Non-Stop

0: physical and see if you would touch me.
1: EFM playlist non-stop.
2: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
6: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
7: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นตัวเองไม่มีหัว
8: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
9: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
10: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
11: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันอาทิตย์หากวันนี้ไม่รู้จะไปไหนลองไปสวนสัตว์ดูไหมครับเป็นกิจกรรมเบาๆที่ช่วยให้ผ่อนคลายเหมือนได้พักใจท่ามกลางธรรมชาติเลยนะ
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: EFM 94ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่าเติมเต็มชีวิตด้วยความเครียด
5: EFM Playlist Non-Stop

0: ่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
1: เคาะข่าวค่ำ19:30 น.นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะทางคลื่นวิทยุในเครือกองทบกทั่วประเทศวันนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะนอกจากจะฟังทางวิทยุกระจายเสียงหน้าปัดนะคะทางคลื่นวิทยุกันแล้วนะคะก็ยังพูดคุยทักทายผ่านกันทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้านะคะเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันนะคะเข้าไปใน Facebook เนี่ยก็จะเห็นหน้าค่าตากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์นะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลก็ยังคงลงพื้นที่ภาคใต้ค่ะเพื่อปฏิบัติภารกิจนะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากที่มีเสียงในหูเนี่ยมันก้องกันมาตลอดว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะมีผู้มีอิทธิพลค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีต้องการไปเห็นด้วยตาเนื้อของตัวเองค่ะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าประเทศไทยจะต้องไม่มีอันธพาลไม่มีกุ้ยไม่มีผู้มีอิทธิพลมาคุกคามพี่น้องประชาชนนะคะทุกอย่างจะต้องยึดหลักกฎหมายแก้ปัญหาในพื้นที่แต่ปรากฏว่าช่วงบ่ายๆค่ะลัดฟ้าบินด่วนไปเลยนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะหลังจากมีการรายงานกันว่ามีชาวเมียนมานั้นลักลอบนำสินค้าหนีภาษีมูลค่ามากกว่า50 ล้านบาทท่านนายกรัฐมนตรีต้องการจะไปเห็นด้วยตาตัวเองค่ะก็เลยตัดภารกิจบางอย่างในช่วงบ่ายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะบินด่วนไปที่จังหวัดระนองนะคะในขณะเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งวันนี้มีการสำรวจของนิดาโพแล้วก็ดูสิตโพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะผู้ว่ากรุงเทพมหานครเราจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะก็ปรากฏว่ามีการไปสำรวจความคิดความเห็นมานะคะชื่อของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันเนี่ยนะคะยังคงผลโพลนั้นยังคงนำมานะคะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณชัชชาติเนี่ยยังไม่ได้เอ่ยปากอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมหรือไม่แต่ก็มีแนวโน้ม 90% แล้วนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวดิฉันมาเล่าให้ฟังแต่ว่าอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าเลี่ยงได้เส้นถนนงามวงวานขาออกนะคะที่มุ่งหน้านะผ่านเรือนจำคลองเปรมไม่ว่าจะขาเข้าหรือขาออกมุ่งหน้าติดกับวิภาวดีรังสิตนะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเลี่ยงได้เนี่ยก็อยากให้เลี่ยงเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยจะได้รับการพักโทษแล้วก็จะออกจากเรือนจำนะคะก็เข้าไปควบคุมตัวในเรือนจำมานานกว่า8เดือนแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ก็ปรากฏว่าวันนี้เองแล้วก็ช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะในพื้นที่บริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมเนี่ยนะก็มีกลุ่มบรรดาแนวร่วมคนเสื้อแดงเนี่ยไปปักหลักแวะค้างคืนเพื่อที่จะรอพบคุณทักษิณในวันพรุ่งนี้นะคะก็คาดว่าจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะในพื้นที่บริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมด้วยนะคะพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดที่เกิดขึ้นทั้งหมดกันนะคะ
2: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
4: และหล่อชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
3: เจเดนเจเดน
5: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
6: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก DEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
7: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะอนุทินชาญวีรกูลกันบ้างนะคะวันนี้ลงพื้นที่ที่หาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อรับทราบกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานานนะก็เป็นธรรมดาก็ต้องมีทั้งฝ่ายปกครองตำรวจป่าไม้รวมถึงนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านนี้ก็ลงพื้นที่กันค่อนข้างที่จะมากทีเดียวเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะคะและอีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เพราะมีการรายงานกันว่าประชาชนชาวภูเก็ตถูกคุกคามกับพวกนักเลงหรือพวกผู้มีอิทธิพลนะท่านนายกบอกไม่อยากเรียกคนพวกนี้ว่าผู้มีอิทธิพลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเลยเป็นเพียงกุ้ยธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าเป็นพวกอันตรพาลดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเกรงกลัวเพราะหากคนเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่ก็แจ้งไปยังในอำเภอฝ่ายปกครองตำรวจเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดำเนินคดีได้ทันทีท่านนายกบอกว่าในเมื่อได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วก็เชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยคงจะไม่มีหน่วยงานไหนปล่อยปะละเลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้อำนาจอย่างเต็มที่ในการปกป้องคุ้มครองประชาชนไม่ให้มีกุ้ยมาคอยคุกคามส่วนเรื่องการไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะท่านนายกบอกว่าก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปต่อมาเวลาประมาณ15:30ค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ยกเลิกภารกิจนะคะระหว่างลงพื้นที่รับฟังปัญหาการลุกพื้นที่ชายหาดที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ปรับแผนบินด่วนไปยังจังหวัดระนองนะคะหลังจากได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่กองบังคับการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่ปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองหลังจากได้รับทราบว่ามีชาวเมียนมานั้นลักลอบจัดเก็บสินค้าหนีภาษีนะคะภายใต้บริษัท168 Transport Logistics จำกัดนะเป็นโกดังที่ไม่มีเลขที่อยู่ที่ถนนตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองแล้วก็สงสัยว่าเป็นสินค้าลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านกรรมวิธีทางศุลกากรสินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ตั้งตามโรงงานหรือว่าโรงแรมรวมถึงเครื่องปรับอากาศแบบร้อนและแบบเย็นมูลค่าทั้งหมด50ล้านบาทนะคะมีการตรวจยึดได้นะคะแล้วก็จะดำเนินคดีนะซึ่งนายกเนี่ยก็ต้องการที่จะไปเห็นด้วยตาเนื้อของตัวเองนะคะก็บินด่วนมาลงพื้นที่เลยเบาะแสที่ทางเจ้าหน้าที่ได้รับเนี่ยได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ค่ะว่ามีการลักลอบจัดเก็บสินค้าหนีภาษีของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวพม่านะคะก็เลยมีการแจ้งมานะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจยึดแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนค่ะที่ช่วยเป็นหูเป็นตาทำแบบนี้ถูกต้องที่สุดนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนหรือแม้แต่เราอยู่ในเมืองหลวงในกรุงเทพเนี่ยถ้าเราเห็นพบพฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนต่างชาติหรือว่าคนไทยด้วยกันเองเนี่ยนะถ้าพบเบาะแสเหล่านี้เนี่ยแล้วพบความผิดปกติต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบถูกต้องแล้วนะคะก็ไปดูอีกคดีหนึ่งนะคะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มนายหมิงเฉินสันชาวจีนนะที่ถือได้ว่าแหมเป็นความโชคดีของประเทศไทยเหมือนกันนะคะเพราะว่านายหมิงเฉินเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในพื้นที่นาจอมเทียนเมืองพัทยาแล้วปรากฏว่าในรถเนี่ยไปพบเนี่ยอาวุธสงครามระเบิด C4 นะแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปขยายผลนะคะไปที่บ้านเนี่ยก็ พบว่านะคะนอกจากจะมีอาวุธปืนมีเครื่องกระสุนแล้วนะยังพบว่าที่บ้านพักย่านตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงเนี่ยมีอาวุธสงครามจำนวนมากทั้งปืน M4 นะคะ2กระบอกแมกกาซีนกระสุนเต็มแม็ก13แม็กระเบิด C4 4ลูกระเบิดมือสังหารบุคคลอีก4ลูกนะคะแล้วยังมีระเบิดสังหารชนิดกับดักแบบฝักข้าวโพดอีกนะคะแล้วที่แบบเห็นแล้วรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็จะเห็นภาพข่าวคือวัตถุระเบิดภายในเสื้อเกราะ2ตัวถูกติดตั้งคล้ายกับระเบิดพลีชีพนะคะแถมยังพบพฤติกรรมของนายหมิงเฉินนี่นะยังพูดคุยแชท GTP สอบถามแนวทางการก่อวินาศกรรมในสถานที่สำคัญไปฝึกนะกับกลุ่มขบวนการในกัมพูชามานะคะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยนะฮะทำให้คุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะให้สัมภาษณ์จากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นบอกว่าน่าเป็นห่วงนะแต่ต้องดูผลการสอบสวนก่อนเพราะว่าอาวุธไปอยู่ในมือของชาวต่างชาตินี่ไม่รู้ว่าจุดประสงค์คืออะไรดูขั้นตอนการเข้าเมืองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศเปิดค่ะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็มาทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะอ้างตัวเป็นนักท่องเที่ยวฟรีวีซ่าถึง60วันหลังจากนี้กระทรวงการต่างประเทศจะไปพิจารณาเรื่องนี้นะคะให้คณะกรรมการวีซ่าเนี่ยเสนอปรับลดจำนวนจาก60วันเหลือ30วันแล้วก็ดูวีซ่าแต่ละประเทศด้วยว่ารัดกุมเพียงพอมากน้อยแค่ไหนนักข่าวถามว่าเอ๊ะแบบนี้เข้าข่ายจะเป็นสายลับหรือเปล่าคุณศิริศักดิ์บอกว่าถ้าเป็นก็เป็นเรื่องน่ากลัวแต่แค่มีอาวุธเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าน่ากลัวแล้วนะคะเรื่องนี้ร้อนถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรเนี่ยบอกว่าจะลงพื้นที่ไปในสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนแล้วก็ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้หลังจากกำชับให้สืบขยายผลว่าเป็นการเตรียมก่อเหตุการณ์ร้ายหรือว่าเป็นขบวนการค้าอาวุธกันแน่นะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะจากการตรวจสอบนายหมิงเฉินเนี่ยเข้ามาเช่าบ้านพักแห่งนี้เนี่ยนาน2ปีแล้วเดินทางเข้าออกประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2563ในใช้วีซ่านักท่องเที่ยวนะคะล่าสุดเนี่ยเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อมกราคมแล้วก็ถือวีซ่ายาวเลยนะคะวีซ่าที่สามารถอยู่ได้ยาวๆก็เป็นทั้งวีซ่าทำงานวีซ่าแต่งงานวีซ่าเกษียณนะซึ่งจะมีอายุในการอยู่ประเทศไทยได้ถึง5ปีแล้วพบว่านายหมิงเฉินซันเนี่ยนะฮะมีพาสปอร์ตทั้งประเทศจีนประเทศกัมพูชารวมถึงมีบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยเป็นบัตรสีชมพูมีชื่อเป็นผู้พักอาศัยในทะเบียนบ้านญาติคลองสามวากรุงเทพมหานครอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะก็ถือได้ว่านายหมิงเฉินเนี่ยนะเป็นบุคคลหนึ่งที่พักอาศัยอยู่ยาวภายในประเทศไทยเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ชุดทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยลงพื้นที่นะคะแล้วก็ขยายผลไปติดตามตัวเจ้าหน้าที่ทหาร2นายเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องในการขายอาวุธปืนให้นะเมื่อวานคุมตัวนายคเชนเสียงล้ำนะคะครูฝึกยิงปืนสนามพัทยาพันจ่าเอกเมธีนารมสังกัดกองทัพเรือและนายจำลองสุดเที่ยวรำเจ้าของบัญชีนะคะที่เป็นผู้ซื้อขายอาวุธเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นผู้ส่งมอบปืนเนี่ยให้กับนายหมิงเฉินนอกจากนี้เนี่ยยังพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการอีก2คนชื่อว่าจ่าแหบกับจ่าบอยตอนนี้กำลังพยายามติดตามตัวมานะคะเพื่อดำเนินคดีแล้วก็ขยายผลต่อไปว่าไปเกี่ยวพันยังไงเพราะว่าพบว่าอาวุธปืนเนี่ยที่ซื้อมาบางอย่างนี่ไปเกี่ยวข้องนะกับกองทางทหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะขยายผลว่าบรรดานายทหารเหล่านี้เนี่ยจะมาเกี่ยวพันด้วยหรือไม่นะคะนอกจากนี้วันนี้ค่ะทางกองบังคับการปราบปรามและการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ ไปตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการไปพบว่ามีปุ๋ยทุเรียนเถื่อนนะมาขายยึดของกลางได้ประมาณ 17,400 ชิ้นมูลค่า10ล้านบาทหลังขยายผลจากการขายผ่านออนไลน์ค่ะนะฮะแล้วก็พบว่ากลยุทธ์เนี่ยก็คือโฆษณาชวนเชื่ออ้างว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีเหมาะสำหรับไปใช้ในสวนทุเรียนหรือว่าพืชเศรษฐกิจนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปขยายผลเนี่ยจนไปจับกลุ่มว่าเป็นปุ๋ยปลอมนะเข้ามานี่ไม่ถูกต้องเพราะว่าประเทศเราเนี่ยปุ๋ยเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนถือว่าผิดตามพรบ.ปุ๋ยนะคะแล้วก็เข้าข่ายเป็นปุ๋ยปลอมมีโทษจำคุก5-15 ปีปรับ200,000-2,000,000 บาทด้วยกันพอไปขยายผลแล้วเนี่ยพบว่าออเดอร์ที่ซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ไปเชื่อมโยงกับบุคคลสัญชาติเวียดนามนะคะก็เรียกว่าบริษัทแม่เขาอยู่เวียดนามค่ะแล้วเขาก็เวลาเราสั่งซื้อทางออนไลน์นี่นะคะเขาก็จะส่งขนส่งมาเอาไว้ที่โกดังแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตือนเกษตรกรนะคะว่าอย่าไปซื้อปุ๋ยเถื่อนอย่าไปซื้อผ่านออนไลน์อ้างสรรพคุณเกินจริงเพราะว่าอาจจะไม่มีธาตุอาหารที่ตรงตามฉลากส่งผลเสียต่อสวนทุเรียนของท่านด้วยนะคะเอาละค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะมีการรายงานมาว่ากลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยเริ่มที่จะมาปักหลักรอรับคุณทักษิณที่จะได้รับการพักโทษนะคะท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลบริเวณรอบเรือนจำคลองเปรมนะคะตอนนี้มีการจัดกำลังของเจ้าหน้าที่จากนะคะตำรวจชุดควบคุมฝูงชนจากกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนจำนวน54 นายเข้าดูแลพื้นที่นะคะต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงในวันพรุ่งนี้นะคะในขณะเดียวกันก็พบว่ามีกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงบางส่วนไปกางเต็นท์ปูเสือค้างคืนนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็บรรยากาศเนี่ยก็คึกคักมากทีเดียวมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นนะคะที่หน้าเรือนจำคลองเปรมด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่กว่า50 นายดูแลรอบเรือนจำคลองเปรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะคะก็มีการแจ้งมานะว่าถ้าเลี่ยงได้จากสน.ทุ่ง2ห้องเนี่ยประกาศเตือนให้ประชาชนเนี่ยใช้เส้นทางการจราจรเนี่ยให้เลี่ยงถนนงามวงวานขาออกบริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมจริงๆเนี่ยเขาอยากให้เลี่ยงตั้งแต่เย็นนี้แล้วล่ะค่ะนะคะไปจนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้เพราะคิดว่าจะมีกลุ่มคนเสื้อแดงหรือว่ามวลชนเนี่ยไปรอรับคุณทักษิณจำนวนมากทีเดียวนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามผลสำรวจโพลทั้งนิด้าโพลแล้วก็สวนดุสิตโพลเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่จะมาถึงนี้นะคะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือไฟอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24 ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30 นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
8: พี่โอหนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
8: ชอบมากพี่โอ
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
9: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: ถ้าชอบไอขนาดนี้

0: การเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ที่การสำรวจสวนดุสิตโพกันบ้างนะคะก็วันนี้ไปสำรวจเรื่องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคนที่18นะคะก็พบว่าคุณกรุงเทพมหานครอยากเห็นมากที่สุดก็คือเมืองที่รถไม่ติดขนส่งมวลชนดีค่าโดยสารไม่แพงรองลงมาก็คือเมืองสะอาดทางเท้าเป็นระเบียบเดินง่ายและผู้ว่ากทมคนต่อไปที่คะแนนนิยมนะคะยังคงนิยมอยู่ก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะร้อยละ 56% นะคะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งสก.นี้ก็พบว่าพรรคที่ได้รับความนิยมถึง 40% ก็คือพรรคประชาชนรองลงมาก็คือผู้สมัครอิสระร้อยละ 20นะคะอันนี้ก็คือความเห็นนะคะที่ออกมาจากสวนดุสิตโพนะคะส่วนนิดาโพนี่นะคะเขาก็ออกไปสำรวจความคิดความเห็นด้วยเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้น่าตื่นเต้นไหมนะก็พบว่าร้อยละ33บอกการเมืองระดับประเทศนี่จะไม่ส่งผลต่อการเลือกตั้งผู้ว่านะคะแล้วก็รายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเป็นรองผู้ว่าก็30% ก็ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจนะคะถามว่าตื่นเต้นไหมนะคะก็พบว่าร้อยละ32%บอกไม่น่าตื่นเต้นนะคะส่วนเรื่องของปลากระป๋องกันบ้างนะคะหลังจากที่ปลากระป๋องเนี่ยเปี้ยนไปนะคะไม่ใช่ปลากระป๋องปลาสดีหรือแมคเคอเรลนะคะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกยี่ห้อนะคะที่เนื้อปลากระป๋องมันเปลี่ยนไปนะคะคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยให้ตรวจสอบโรงงานผลิตแล้วก็สถานที่จำหน่ายปลากระป๋องอย่างเข้มงวดหลังจากที่ได้รับร้องเรียนการใช้ปลาไม่ตรงตามฉลากตอนนี้อย.สั่งให้ทุกจังหวัดเลยนะคะเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องในพื้นที่ต่างๆอย่างเร่งด่วนมุ่งเน้นนะฮะว่าจะต้องปลาที่บรรจุอยู่ในกระป๋องเนี่ยจะต้องตรงตามที่บรรจุไว้ในฉลากจะไม่มีการนำปลาชนิดอื่นมาสวมรอยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการหลอกลวงผู้บริโภคนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นเป็นข่าวคราวออกมาแล้วก็ลงพื้นที่กันจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็เข้าข่ายเป็นอาหารปลอมค่ะผิดพรบอาหารมีโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 บาทนะคะก็เรียนไว้ว่าถ้าหากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะผิดปกติไม่ตรงตามสลากนี้ก็สามารถที่จะโทรแจ้งสายด่วน1556กันได้นะคะไปดูเรื่องกรมพัฒนาธุรกิจนะคะกระทรวงพาณิชย์กันบ้างอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาไปสแกนนิติบุคคลและแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะคะปัจจุบันเนี่ยนะโดยเฉพาะเกาะพะงันเกาะสมุยเนี่ยไปพบว่ามีบริษัทต่างชาติเนี่ยประกอบธุรกิจ2เกาะจดทะเบียน 11,426 รายบริษัททั้ง2เกาะเนี่ยนะคะก็เลยไม่แปลกที่มักจะได้ยินว่าต่างชาติยึดเกาะพะงันเกาะสมุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ทางคุณภูนพงษ์ไนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะฮะไปเปิดปฏิบัติการสแกนนิติบุคคลแหล่งท่องเที่ยวที่เกาะพะงันเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสกัดทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีเนี่ยนะฮะก็บอกว่าหยิบยกเป็นวาระเร่งด่วนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพบว่านะคะมีบริษัทเนี่ยมาจดทะเบียนนี่นะคะจำนวนมากทีเดียวดิฉันพูด3อันดับแล้วกันมีฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงอิสราเอลนะคะก็พบว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยวนเวียนการจดทะเบียนทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะพะงันเกาะสมุยนะคะแล้วก็พบว่ามีธุรกิจเนี่ย ที่ต้องสงสัยเนี่ยมีคนไทยเข้าไปถือหุ้น

0: แลนด์ด้วยนะคะเขาไปตรวจสอบมี2กลุ่มธุรกิจกลุ่มธุรกิจแรกก็คือสำนักงานบัญชีนะอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งก็คือบริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะก็พบว่ามีคนไทยถือหุ้นใหญ่แต่ก็มีสัดส่วนต่างชาติเนี่ยเข้ามาถือหุ้นด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยทางกรมเนี่ยก็จะมีการนำส่งข้อมูลบริษัทขนาดใหญ่ที่เข้าข่ายเสี่ยงโนมินีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเข้าไปให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะรวมถึงสำนักงานปปง.เนี่ยไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือว่าธุรกรรมทางการเงินของคนไทยที่ถือหุ้นด้วยนะคะเพราะว่าพบว่ามี34รายเนี่ยมีสินทรัพย์รวมเกิน100ล้านบาทนะคะก็ถ้าคนไทยเข้าไปให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือนี่ก็ถือว่าจะมีโทษนะคะการกระทำความผิดนะคะกรณีให้คนต่างด้าวมาประกอบธุรกิจโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะคะไปดูเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าฮันตากันบ้างนะที่เราได้ยินข่าวว่า อยู่ในเรือสำราญ MV Hondius นะคะที่ประเทศสเปนนะคะแล้วก็พบผู้ติดเชื้อ6คนอีก2คนนี้ต้องสงสัยตอนนี้เขาเริ่มมีการอพยพผู้โดยสารออกมาแล้วนะคะถ้าสเปนเนี่ยเขาก็เคลื่อนย้ายเอาไปกักตัวส่วนประเทศอื่นเบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมันไอร์แลนด์สหรัฐอังกฤษเนเธอร์แลนด์นะคะก็ทยอยขึ้นเครื่องบินกลับไปประเทศตัวเองแล้วก็ไปกักตัวกันนะส่วนทางออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ชาติในเอเชียจักก็มีการรับตัวไปด้วยเช่นเดียวกันส่วนลูกเรือทั้งหมดในเรือสำราญเนี่ยยังอยู่บนเรือนะคะก็เรือจะเดินทางไปยังเนเธอร์แลนด์เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อต่อไปคุณหมอยงผู้วรกุลเนี่ยอธิบายว่าฮันตาเนี่ยมันมาจากแม่น้ำฮันตันในประเทศเกาหลีใต้แล้วก็การค้นพบเนี่ยไปค้นพบเชื้อไวรัสเหล่านี้เนี่ยหลังสงครามเกาหลีก็ต้องแยกกันนะคะว่าเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยมีทั้งไตวายร่วมแล้วก็มีทั้งมาจากโรคฉี่หนูนะฮันตันหรือว่าฮันตาเนี่ยนะคะเป็นไวรัสที่อยู่ในสัตว์ฟันแทะหลายชนิดจำพวกหนูหรือว่าหนูพุกมีตรวจภูมิต้านทานแอนติบอดีจากในประชาชนบางกลุ่มที่ไปสัมผัสหนูหรือว่าทำการเกษตรนะคะส่วนในประเทศไทยเนี่ยถือว่าพบน้อยมากสายพันธุ์ที่พบเนี่ยก็เป็นคนละสายพันธุ์เพราะฉะนั้นประเทศไทยหรือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากนะฮะเพราะแล้วก็เราก็เจอเชื้อไวรัสที่อยู่ในประเทศไทยแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมานาน 40-50 ปีแล้วเพราะฉะนั้นคุณหมอยงบอกไม่น่ากังวล นะคะปิดท้ายที่เราปิดตำนานพญางาช้างงาที่สวยที่สุดแห่งเมืองสุรินทร์ค่ะพายทองใบเป็นช้างพายที่มีงาสวยงามและยาวที่สุดเกิดเมื่อ11พฤศจิกายน2514อายุ55ปีวันนี้พายทองใบล้มแล้วนะคะก็ถือว่าอยู่ในโครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดก็ถือว่าพายทองใบตายแล้วนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำค่ะดิฉันรัชนีวรรณดูแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิที่ราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวนางพยุงอินโตอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่6ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2569ได้รับความเสียหายบางส่วนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายคือนายบรรเจิดอินโตและครอบครัวนายดิษพรเทพวิญญากิจอาศัยอยู่บ้านเลขที่49/7หมู่7ตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่15เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอาทิสำนักงานเหล่ากาชาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ว่าการอำเภอหนองเสือและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยและเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569ณบ้านเลขที่ 31/1 หมู่1ตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีว่าที่ร้อยตรีสราวุธจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายวิทยาช้างโตซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่ดังกล่าวประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่4เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อาทิสำนักงานเหล่ากาชาดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยราชสกุลหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมทางหลวงชนบทสมาคมซอนต้าประเทศไทยสมาคมศิษย์เก่ากิติพาณิชย์นางปนัดดาพดุงรัชดากิจและคณะพร้อมด้วยบริษัทหอสูงจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระวรราชาที่นัดดามาศและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะซิววัดสาลีจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพระธรรมกายวัดสัมปะซิวฮ่องกงและวัดพุทธวิปัสสนาธรรมจากฮ่องกงวัดอรุณราชวรารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นนายพัชระสุลักษณวัฒน์และคณะสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายมานัสเพ็งสุดและคณะรวมทั้งบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนคร
ปฐมประกอบด้วยวัดพระปทนเจดีย์วัดไร่ขิงวัดสิงห์และวัดจากจังหวัดเพชรบุรีประกอบด้วยวัดคงคารามและวัดพระพุทธสายญาติรวมทั้งจากวัดเชิงกระบือจังหวัดนนทบุรีวัดภาษีกรุงเทพมหานครและวัดเขาไม้แดงจังหวัดชลบุรีร่วมสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นราชสกุลสายราชการที่2ประกอบด้วยราชสกุลเดชาติวงศ์ราชสกุลอรุณวงศ์ราชสกุลกุสุมาราชสกุลนินรัตน์ราชสกุลวัชรีวงศ์ราชสกุลเรนุนันท์และราชสกุลพนมวรรณพร้อมกันนี้มีครอบครัวพลเอกหลวงสุรณรงค์และท่านผู้หญิงจรวยสุรณรงค์รวมถึงคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดดอนบุพพารามวัดสัปปะรดเทศวัดพังม่วงวัดลาดตาเค้าและวัดห้วยสุวรรณวนารามรวมถึงวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดแก้วแจ่มฟ้ากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดอมฤตสิทธารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะคณะบุคคลและประชาชนทั่วไปเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูโรงเรียนวัดช้างทูนจังหวัดตราดและคณะสมาชิกศิลปาชีพโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอปทุมรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเป็นแบบอย่างในการนำผ้าไทยมาตัดเป็นฉลองพระองค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยจนผ้าไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการแฟชั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ประชาชนในภูมิภาคต่างๆกลับมาสนใจและให้ความสำคัญกับงานหัตถศิลป์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนแต่ละท้องถิ่นในการทอผ้าชนิดต่างๆให้ทันสมัยและประณีตยิ่งขึ้นน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระราชดำริเรื่องราวแห่งการสร้างอาชีพสร้างโอกาสและสร้างความยั่งยืนจากท้องทะเลผ่านโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีที่ยังคงสืบสานรักษาต่อยอดสร้างประโยชน์สุขสู่ราษฎรตราบจนปัจจุบันในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนฟาร์มทะเลตัวอย่างฟื้นชีวิตชาวประมงสร้างรายได้สู่ชุมชนติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

มหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงห่วงใยปัญหาการลดลงของทรัพยากรทางทะเลจึงนำมาสู่แนวทางพระราชทานในการอนุรักษ์พันปูสู่ป่าทุ่งทะเลซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ

0: ากรุณาธิคุณและแสงพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรผู้ประกอบอาชีพประมงจึงนำมาสู่การจัดตั้งฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งศึกษาและเปลี่ยนความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบให้แก่เกษตรกรและชาวประมงโดยรอบเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดอาชีพในพื้นที่ของตนเองดังเช่นนิรุตศรีนวลเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ยฟาร์มทะเลตัวอย่างได้เปลี่ยนชีวิตพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหลังจากที่ได้เข้าไปรับการอบรมศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นจนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงต่อยอดจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงพัฒนาสาหร่ายทะเลเพชรบุรีสร้างอาชีพและรายได้สู่ครอบครัวและชุมชน
1: ที่ผมเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นนะครับแล้วมีท่านผอ.เขาบอกว่ามีตัวหน้าที่น่าสนใจนะครับเขาจะเปิดตัวแล้วผมก็เลยเอามาลองเลี้ยงดูผลผลิตตอนนี้นะตอนนี้ก็ยังไม่พอขายนะครับ3อาทิตย์ประมาณ 15-20 โลครับตอนนี้ก็ยังไม่พอขายครับจริงๆเราก็เลยต้องลาออกจากอาชีพงานประจำครับเพื่อจะมาทำแบบเต็มตัวแล้วครับถ้ารายได้จากพวงองุ่นด้วยอะไรด้วยตอนนี้ก็ขามแสนแล้วนะครับต่อเดือนครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจครับเพราะว่าทำส่วนหนึ่งก็คือมันทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยครับเพราะเราต้องจ้างแรงงานจากพวกแม่บ้านมาช่วยใครเขามาช่วยทำครับว่ามันก็จะกระจายรายได้ออกไปครับทำให้ชุมชนเศรษฐกิจดีขึ้นที่ฟาร์มนี่ก็คือเป็นสามีเขาเป็นมีอาชีพเป็นชาวประมงนะครับช่วงเวลาว่างเขาก็จะมารับจ้างเด็ดตัดแต่งสาหร่ายครับทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นครับจากที่สามีเขาออกเรือเขาต้องใช้เงินจากทะเลนี่เขาก็เริ่มใช้เงินจากที่เราทำเนี่ยครับเงินที่ออกจากทะเลเขาก็เอาไปเงินเก็บเฉลี่ยเข้าได้วันละประมาณ500-700ครับช่วงสลายพีกก็มาจะแตะพันนะครับช่วงสลายเสร็จสวยครับพอเราจ้างกิโลละประมาณ25 บาท
2: การมาปรับเลี้ยงสลายผักกาดทะเลในระบบบ่อผ้าใบเนี่ยในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถทำได้นะทำตลาดได้มีผลผลิตได้ขายได้จริงพออีกระยะหนึ่งเนี่ยตัวสมาชิกเขาก็จะเริ่มทำตามก็จะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรที่เขาเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นอยู่แล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เขาเอาไปเลี้ยงเสริมกันเลี้ยงคู่กันเกษตรกรที่เราส่งเสริมเนี่ยเราก็จะยึดหลักซูโรเวสนะครับตามพระบิดของสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญนะครับมีความจำเป็นที่ต้องรักษาไว้เพราะนั้นตัวเกษตรกรเนี่ยเราก็จะให้เขาทำตามระบบซูโรเวสอยู่แล้วนะครับ
0: จากการนำองค์ความรู้ฟาร์มทะเลตัวอย่างมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรวันนี้ได้ปรากฏความสำเร็จเกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงชุมชนเข้มแข็งเกิดความยั่งยืนในอาชีพมีความพร้อมและขยายไปสู่การเพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเลซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสาหร่ายสีเขียวมีลักษณะคล้ายผักกาดเลี้ยงง่ายมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแปรรูปอาหารได้หลากหลายและกำลังเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้รักสุขภาพ
1: เป็นอาชีพที่น่าสนใจครับผมเป็นอาชีพทางเลือกซึ่งยังไม่มีใครทำครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือมันน่าจะเวิร์กสุดแล้วครับเพราะว่าผมว่าเสียงตอบรับจากผู้บริโภคดีครับเป็นสาหร่ายรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างคือขนส่งง่ายไม่เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นซึ่งใส่ข้อบางกว่าวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพระพันปีนะครับทำให้ชาวเพชรบุรีมีอาชีพเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นครับทุกคนอยู่ดีกินดีขอขอบพระคุณท่านมากครับ
0: จากการติดตามผลการดำเนินงานในการถ่ายทอดความรู้วิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายผักกาดทะเลประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการขยายผลสู่เกษตรกรได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์แห่งพระราชดำริในการจัดตั้งฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ พื่อเป็นฟาร์มทะเลตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบอาชีพประมงทั้งผู้จับสัตว์น้ำและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสู่การสร้างอาชีพซึ่งเกิดจากการร่วมมือของคนในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆจนเกิดฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายผักกาดทะเลเชิงพาณิชย์ขึ้นอย่างมีคุณภาพ
3: ทุ่งทะเลแห่งนี้จึงไม่เพียงเป็นแหล่งทรัพยากรแต่นี่คือบทพิสูจน์ถึงพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์พันปูสู่ป่าทุ่งทะเลและนี่ล่ะค่ะคือพลังความอุดมสมบูรณ์ลงสู่หัวใจของชุมชนและร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆแม่ของแผ่นดินให้มั่นคงเคียงคู่แผ่นดินไทยตลอดไปสวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: ถ้าวันนี้มันแย่ก็แค่นอนไวๆเดี๋ยวเช้าวันต่อไปมันก็ดีขึ้นเอง
3: EFM Playlist Non-Stop

0: super super boring.
1: EFM playlist non stop.
2: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: แม้กำหนดอาหารเนี่ยหน้าที่หลักๆก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคลไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนะกำหนดอาหารได้นะจะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะว่างานเราคือการป้องกันการเกิดโร
2: ค
1: เลยจะบอกว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มีแบบนั้นคือเราต้องหาจุดร่วมกัน
3: ไม่ว่าเราจะไลฟ์สไตล์ยังไงหรือเรากินยังไงแต่เราหาวิธีที่ให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได
0: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
5: สวัสดีวันอาทิตย์การเปลี่ยนทรงผมใหม่ก็ทำให้เราดูดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะ
4: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: างโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
2: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
3: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
4: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
5: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
6: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมวลชนเสื้อแดงรอรับทักษิณออกจากคุกเช้าพรุ่งนี้หลังได้รับการพักโทษเจ้าหน้าที่วางกำลังเข้มและจ่าบอยจ่าแหบ2ทหารเรือเครือข่ายจัดหาอาวุธปืน M4 ให้กับหมิงเฉินซันถูกรวบตัวแล้วสักครู่มาติดตามค่ะ

ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: ลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงทยอยเดินทางมาปักหลักรอให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรก่อนได้รับการพักโทษในวันพรุ่งนี้ตำรวจราชทัณฑ์วางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: กลุ่มคนเสื้อแดงจากหลายจังหวัดทยอยเดินทางมาปักหลักจับจองพื้นที่บริเวณริมถนนงามวงวานหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อรอให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีกำหนดได้รับการพักโทษในวันพรุ่งนี้คือวันที่11พฤษภาคมบางส่วนกางเต็นท์ปูเสือพักค้างคืนนอกจากนี้ยังมีการตั้งแผงจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าและของที่ระลึกส่วนมาตรการการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดกำลังพลจากกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนจำนวนกว่า54นายเข้าดูแลความเรียบร้อยตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเวลา 12:00 นของวันพรุ่งนี้โดยแบ่งกำลังสับเปลี่ยนดูแลพื้นที่ตลอด3ผลัดขณะที่กรมราชทัณฑ์จัดเจ้าหน้าที่กว่า50นายดูแลพื้นที่โดยรอบเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมประสานทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้เข้าใกล้แนวรั้วของทางเรือนจำเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและความเรียบร้อยทั้งนี้ภายในเรือนจำเจ้าหน้าที่ได้นำแผงเหล็กมาติดตั้งบริเวณวงเวียนเสาธงชาติหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อจัดระเบียบพื้นที่รองรับสื่อมวลชนและประชาชนที่จะเดินทางมาเฝ้าติดตามการพักโทษของนายทักษิณนอกจากนี้ยังมีกำลังจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2และเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้ามาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความสงบเรียบร้อยเพิ่มเติมในพื้นที่ด้วยพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ความคืบหน้าการติดตามจับกุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลังอาวุธสงครามของนายหมิงเฉินซันในบ้านเช่าที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนหน้านี้ตำรวจสามารถควบคุมตัวครูฝึกยิงปืนสนามพัทยาและทหารสังกัดกรมสารวัตรทหารเรือสัตหีบรวมทั้งนายจำลองเจ้าของบัญชีที่นายหมิงเฉินซันโอนเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อซื้ออาวุธปืน M4 ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจสามารถติดตามตัวเครือข่ายชาวไทยที่จัดหาอาวุธปืนให้กับนายหมิงเฉินซันได้ครบแล้วทั้ง5รายโดยอีก2รายเป็นทหารเรือและถูกนำตัวมาสอบสวนที่สภ.นาจอมเทียนแล้วรายแรกคือจ่าบอยยังคงรับราชการอยู่รายที่2คือจ่าแหบอายุ37ปีอดีตทหารเรือซึ่งเป็นคนติดต่อซื้อปืน M4 ให้กับชาวจีนโดยเจ้าตัวให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้านโฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยแจงกรณีชายชาวจีนครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายในไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลยืนยันจีนไม่ปกป้องผู้กระทำผิดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงกรณีพลเมืองของจีนรายหนึ่งต้องสงสัยว่าครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมายว่าสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกรณีดังกล่าวขณะเดียวกันทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่พำนักอยู่อย่างเคร่งครัดและไม่ปกป้องการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือความผิดอาญาในต่างประเทศของพลเมืองจีนโดยจีนพร้อมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมฝ่ายจีนยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและงานด้านตำรวจร่วมกับฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือชั้นมิตรและติดต่อประสานงานตามปกติระหว่าง2ประเทศยุวธิดาผู้คำนวณรายงานค่ะ
7: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ
4: ์ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
5: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
6: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
7: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
8: เขาไม่ได้ตามมาส่งแค่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
9: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
10: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สวัสดีวันอาทิตย์ลองหาหนังสือดีๆสักเล่มมาอ่านในมุมที่ชอบการได้พักสายตาจากหน้าจอเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อือลือนาคราชและปู่พุชชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube A Time Dude Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2 ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: FM playlist of the week.
1: New entry.
2: Number 12.
3: เหตุผล Three Man Down featuring What If. เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News.
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนข้ามพรมแดนที่จังหวัดเชียงรายและเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ทกลางทะเลภูเก็ตเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสักครู่มาติดตามค่ะ
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: สนับสนุนโดย
12: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเร่งแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนข้ามพรมแดนในแม่น้ำสายหลักพร้อมเตรียมงบปี70ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนระยะยาวคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
13: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรมโดยล่าสุดได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดหลังพบการปนเปื้อนของสารหนูและโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนรวมถึงภาคเกษตรและการประมงในจังหวัดเชียงรายโดยนายสุชาติระบุว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษข้ามแดนอย่างมากโดยกระชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแนวทางช่วยเหลือทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรทั้งในระยะเร่งด่วนและในระยะยาวขณะที่ทางด้านของนายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1และคณะผู้บริหารลงพื้นที่หารือร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่และคณะทำงานภาคประชาชนเพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณประจำปี2570เพื่อเร่งรัดการสร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรน้ำและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญให้กลับมาปลอดภัยโดยเร็วที่สุดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ทกลางทะเลบริเวณท่าเรือพื้นที่อ่าวมะขามตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเปลวเพลิงได้ลุกไหม้ตัวเรือสปีดโบ๊ทอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นท้องฟ้าสร้างความตื่น แตกตื่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ส่งเรือดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังเรือลำอื่นที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงกันเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวปิดท้ายกันที่ฟุตบอลไทยลีก1ปิดฤดูกาลแล้วนัดส่งท้ายตัดสินทีมตกชั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
1: ฟุตบอล BYD ซีรั่นซิกลีก1หรือว่าไทยลีก1วันนี้มีเตะครบทุกคู่เป็นนัดส่งท้ายฤดูกาลผลมีดังนี้ครับอยุธยายูไนเต็ดแพ้การท่าเรือ1ประตูต่อ4ครับ BG ปทุมยูไนเต็ดเอาชนะ PT ประจวบ3ต่อ0บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแชมป์เสมอกับรัมพูลวอริเออร์ส1ประตูต่อ1ครับสีเชียงรายยูไนเต็ดชนะอุทัยธานี1ต่อ0ครับชลบุรี FC ชนะนครราชสีมามาสด้า2ต่อ1ครับพลังการ FC เล่นในบ้านนะครับเหลือผู้เล่น10คนพ่ายราชบุรี FC 0ต่อ1ครับระยอง FC เสมอกับทรูแบงคอก1ประตูต่อ1นะครับและสุโขทัย FC ตัดสินทีมตกชั้นกับเมืองทองยูไนเต็ดปรากฏว่าสุโขทัยเอาชนะเมืองทองไปได้3ต่อ0สรุป3ทีมที่ตกชั้นสู่ไทยลีก2ในฤดูกาลหน้านั้นก็คือพลังการ FC นครราชสีมามาสด้าและเมืองทองยูไนเต็ดนะครับส่วนทีมจากไทยลีก2ที่ขึ้นสู่ไทยลีก1ได้แล้ว2ทีมนะครับนั่นก็คือราศีสลายยูไนเต็ดและศรีสะเกษยูไนเต็ดยังเหลือตัดสินอีก1ทีมนะครับระหว่างปัตตานี FC และหนองบัวพิชยา FC อภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
11: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ลงมือทำดีกว่าบ่น
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM playlist non stop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
2: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: อังคารคลุมโปง
2: นั่นน่ะตาลกลับบ้านดึกคือทางกลับบ้านตาลนะคะจากตลาดคือเราต้องผ่านหลังวัดไอ้กำแพงวัดนะคะมันก็จะเห็นเมนเงยหน้าไปมองเมนเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องอยู่อะแล้วตาลก็พูดว่าอย่าตามกลับนะคือนอนล้มตัวนอนปุ๊บประมาณเที่ยงคืนทีเนี้ยเราฝันทำนองว่าฝันว่าไปในที่เงาดำๆอะค่ะเสียงเงาเนี้ยมันพูดกับเราว่าให้อยู่ด้วยไหมถ้าอยู่ด้วยเนี้ยค้าขายจะดีนะเงยหน้าไปมองคือบ้านมันมีเงาดำๆมองแล้วก็เหมือนแบบเป็นหน้ายิ้มฟันขาวๆมองที่ตา
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สวัสดีวันอาทิตย์ช่วงซัมเมอร์แบบนี้ลองหาเครื่องดื่มเย็นๆหรือผลไม้สดใหม่มาเติมความสดชื่นให้ตัวเองด้วยกันนะครับ
7: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
1: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
2: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยุบมีใครมานอนด้วยอ่ะ
3: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
4: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระโดดลงไปให้กระโดดลงไป
5: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: Apple มิมสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
2: โทรกลับไปหานะคะเป
4: ็
2: นแฟนคนแรก
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: พวกพี่แบบเป็นรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจที่ดีมากของแฟนคลับทุกคนเลยแค่เห็นแบบพี่แอปกับน้องยิ้มมาเล่าเรื่องแบบโพสต์รูปในแต่ละวันก็แบบยิ้มกันได้แล้วว่าแอปเปิ้ลยิ้มทำให้วันที่จ่องแจ๋งกลายเป็นวันที่เจ๋งแจ๋วได้เลย
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 16:00 น. ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะสเปนนะคะเตรียมต้อนรับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่หาดูได้ยากซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนจากแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมดั้งเดิมอย่างชายหาดนั้นให้หันมาสนใจพื้นที่แถบชนบทห่างไกลมากขึ้นสุริยุปราคาเต็มดวงค่ะที่จะเกิดขึ้น12สิงหาคมนี้นะคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์นะคะให้หลั่งไหลกันเข้ามามากถึง10ล้านคนโดยจุดหมายปลายทางหลักคือพื้นที่ชนบทแถบตะวันตกเฉียงเหนือและตอนกลางของสเปนซึ่งอยู่ตามแนวเส้นทางของสุริยุปราคาค่ะนักวิทยาศาสตร์และผู้ที่ชื่นชอบดาราศาสตร์ก็บอกว่าประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะต้องตราตรึงใจอย่างแน่นอนเพราะว่าธรรมชาติจะหยุดนิ่งชั่วขณะในช่วงที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์ค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
7: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
11: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
12: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM playlist non stop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์
3: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
2: คือเรื่องมหัศจรรย
3: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
7: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
8: การไม่รู้22เท่ากันค่ะก็ใช้ชีวิตนอนเช้าตื่นเย็นเทรดใช้เงินพ่อไปวันๆพ่อเขาให้เงินเขามาลงทุน 300,000 สุดท้ายหายหมดเลยเตือนสติเขายังไงดีอยากให้เขาโตขึ้น
9: สิ่งที่เขาทำไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพี่ถามว่าเขาเทรดอะไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปตัดสินได้ไงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเพียงแต่เราไปดูบรรทัดสุดท้ายว่าเขาเทรดเราไม่กำไรเขาอาจจะยังไม่เก่งอาจจะมีองค์ความรู้ที่ทำให้มีโอกาสสำเร็จได้มากขึ้นสมมติเราบอกว่าเขาโตแล้วค่ะจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแหละแต่เจ๊ง 300,000 หมดเหมือนกันด้วยเราจะยังรู้สึกว่าเขาไม่โตอยู่
10: พุทธท็อปพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
12: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ลาลาลาลาลา
15: สวัสดีวันอาทิตย์สุขภาพที่ดีเริ่มได้ทุกวันเริ่มจากการทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูตามจุดต่างๆในบ้านเรียกเหงื่อได้ดีไม่ต่างจากการออกไปวิ่งเลยนะครับ
16: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Bobacon, Boba Bobacon, eh?
5: Bobacon, Boba Bobacon,
6: eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
2: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
1: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
1: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประ

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: คนที่เราเห็นนะตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
4: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
5: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
6: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
7: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะบริษัทสตาร์ทอัพญี่ปุ่นค่ะสร้างบ้าน2ชั้นด้วยเครื่องพิมพ์3มิติค่ะเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับวิกฤตจากปัญหาราคาวัสดุที่พุ่งสูงขึ้นและปัญหาสังคมสูงวัยที่ทำให้เริ่มมีการขาดแคลนแรงงานแล้วนะคะซึ่งเทคโนโลยีการพิมพ์ก่อสร้าง3มิติเป็นทางเลือกใหม่ค่ะที่น่าสนใจเพราะว่าช่วยย่นระยะเวลาในการก่อสร้างลดจำนวนแรงงานคนช่วยให้พื้นที่ก่อสร้างมีความปลอดภัยมากขึ้นและช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งในขณะเดียวกันค่ะก็มีความยืดหยุ่นในขั้นตอนของการออกแบบอาคารให้มีรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่ได้อีกด้วยค่ะแต่ถึงอย่างนั้นแล้วค่ะรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆในหลายประเทศก็ยังไม่ให้การยอมรับในนวัตกรรมนี้อย่างเต็มที่นะคะก็ทำให้การปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับนั้นเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะก็เลยทำให้นวัตกรรมนี้ยังไม่ถูกใช้อย่างแพร่หลายติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
9: EFM News
11: สวัสดีครับแบมแบมครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM

0: ากัน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันจันทร์เริ่มทำจากสิ่งที่ง่ายที่สุดเพราะการเริ่มต้นเล็กๆก็สร้างแรงผลักดันได้นะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมว

0: ต้องมีโอ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
0: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
3: เขาบอกว่ามีวิญญาณ2ตนมาอยู่ในร่าง
4: ตายเผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
5: มีเมื่อเธอเย็นผิดปกติ
6: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะไต้หวันค่ะประกาศส่งเสริมความร่วมมือกับไทยเพื่อผลักดันเศรษฐกิจการค้ายกระดับอุตสาหกรรมและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงขณะที่ตัวเลขการค้าไทยไต้หวันนะคะช่วง3เดือนแรกปีนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ค่ะถึง 47.8% ค่ะจากข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ของไทยค่ะบอกว่าไต้หวันค่ะเป็นคู่ค้าอันดับ4และเป็นแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศอันดับ6ของไทยโดยในปี2568นั้นมีโครงการลงทุนของไต้หวันในไทยจำนวน131โครงการมูลค่ารวมกว่า 27,350 ล้านบาทค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมไปถึงอุตสาหกรรมแผงวงจรการพิมพ์ค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงค่ะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: สวัสดีครับวินนี่ครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวจุกรู
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
14: อย่ากลัวทางที่ยาวไกลแค่ก้าวต่อไปก็ถึงสักวัน

0: ็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ของบางชิ้นมันมีเจ้าของของมัน
4: ตอนนั้นเราตกใจมากเราก็เลยกำผ้าแล้วก็สะบัดผ้าออกเลยมันเห็นเป็นขาคนอ่ะ
5: มันมีเงาของวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมด
6: ฉันก็ได้ยินกับหูเลยเป็นเสียงเลยว่าเธอเป็นเพื่อนกับฉันสิฉันจะช่วยเธอเอง
7: เขาไม่ได้ตามมาส่งที่หน้าบ้านนะตามมาในฝันแหละ
8: หนูคนที่หนูไปหาเขาเสียชีวิตแล้วนะโดนรถทับ
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19 พฤษภาคมนี้เวลา 2

0: ทุ่มตรงที่ EFM
1: 94อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะตำรวจมาเลเซียค่ะแถลงต่อสื่อมวลชนค่ะว่าจากการกวาดล้างฐานปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรทั่วประเทศตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนในสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่อโกงได้มากถึง 2,251 คนจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้430คนจำนวนนี้ค่ะเป็นชาวต่างชาติถึง270คนมีทั้งสัญชาติจีนอินโดนีเซียรวมถึงชาวญี่ปุ่นอีก5คนด้วยตำรวจมาเลเซียค่ะบอกว่าแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ใช้บ้านพักอาศัยหรือไม่ก็อาคารนิดนะคะเป็นแหล่งปฏิบัติการเพื่อหลอกล่อลวงเหยื่อออนไลน์โดยดัดแปลงและปรับปรุงอาคารเพื่อตบตาบุคคลภายนอกด้วยในช่วงที่ผ่านมาค่ะมีชาวต่างชาติจำนวนมากถูกจับกุมในข้อหาต้องสงสัยมีความเกี่ยวพันกับคดีหลอกลวงทางออนไลน์หรือสแกมเมอร์ในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเมียนมาก็เลยทำให้ประเทศในภูมิภาคนี้นะคะต่างเพิ่มความเข้มงวดในการปรับปรามแก๊งสแกมเมอร์อย่างหนักเลยค่ะติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสดียงศรีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
3: EFM News
5: สวัสดีครับนนท์อินทนนท์นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดี

0: สวัสดีวันจันทร์เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเล็กๆเช่นย้ายที่นั่งเปิดม่านหรือเปลี่ยนเพลงสมองจะรับรู้ว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่และพร้อมทำงานมากขึ้นลองดูนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
5: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
6: ตอนที่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
4: ซึ่งเราก็ตกใจเฮ้ยเองยกมีใครมานอนด้วยอะ
7: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวมาเดินกันเต็มถนนเลย
8: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
9: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอาร์เจนตินากำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันต้าสายพันธุ์แอนดีสบนเรือสำ

0: ตาม MV Hondius ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายและมีผู้ติดเชื้อยืนยันหรือต้องสงสัยอีกอย่างน้อย8คนรวมไปถึงผู้โดยสารชาวเยอรมันนะคะที่มีความใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่เสียชีวิตด้วยทั้งหมดค่ะได้รับการอบพยพโดยเครื่องบินทางการแพทย์จากเรือสำราญที่นอกชายฝั่งประเทศหมู่เกาะเคปเวิร์ดและเดินทางถึงสนามบินกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์แล้วและก็เตรียมถูกส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลเฉพาะทางในเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์และเยอรมันต่อไปติดตามกันได้ใหม่ค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีครับผมบิวกินนะครับผม EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลา
4: จงรักตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่มีใคร

0: ารมณ์ดีเพลงดีชุดแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: คนที่เราเห็นณตรงหน้าเราคือคุณตาแต่ข้างในไม่ใช่คุณตาแน่นอน
4: เขาบอกว่ามีวิญญาณสองตนมาอยู่ในร่าง
5: ตาให้เผาเป็นศพไร้ญาติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
6: เมื่อเธอเย็นผิดปกติ
7: เขาก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดแบบอยากให้เราไปมากใช่ปะ
8: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุมโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุมโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา 2 ทุ่มตรงที่ EFM 94
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
11: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะเลิกเที่ยวกลางคืนค่ะชาวเกาหลีใต้ใส่ใจสุขภาพหันไปสังสรรค์ยามเช้ากันแทนค่ะและอีเวนต์นี้ค่ะเรียกว่า Morning Rave นะคะเริ่มต้นกันตอน 7:00 น.ที่คาเฟ่ใจกลางกรุงโซลค่ะผู้คนก็เต้นกันอย่างสนุกสนานไปกับเสียงเพลงจาก DJ ไม่ต่างจากการเที่ยวกลางคืนเลยค่ะเพียงแต่ในงานนั้นไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็ไม่มีการสูบบุหรี่มีเพียงกาแฟกับมัทฉะก็สนุกไปกับงานได้นะคะและเมื่อนาฬิกาบอกเวลาถึง 10:00 น.ปาร์ตี้จบลงค่ะผู้คนแยกย้ายไปทำงานแล้วก็ทำธุระของตนแบบสดชื่นแจ่มใสเลยค่ะภาพในงานไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คนแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของผู้คนในกรุงโซอีกด้วยเพราะว่าในงานนะคะมีทั้งเด็กมัธยมวัย16ปีที่มาร่วมงานตัวคนเดียวเพราะว่ารักในเสียงดนตรีมีผู้สูงอายุวัย 60-70 ที่เต้นกระจาย

0: ไม่แพ้เด็ก Gen Z รวมไปถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะที่นี่นะคะไม่มีใครต้องกังวลค่ะว่าจะไปเป็นที่ต้อนรับของใครหรือไม่เป็นที่ต้อนรับของใครขอเพียงแค่รักในเสียงดนตรีต้องการวงสนทนาดีๆและอยากรับบรรยากาศสดชื่นในยามเช้าทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับกอนพ็อกซี่นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
4: ปัญหาไม่ได้มีไว้ทวงเราแต่มีไว้ให้เราเติบโต

0: สวัสดีวันจันทร์วันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่แค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้เพราะทุกการลงมือทำคือก้าวแรกที่สำคัญเสมอ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ่คนเดียวมันเป็นอย่างไรบางครั้งก็ทนไม่ไหวหัวใจฉันมันว่างเปล่า
1: ที่บนทุกวันเพลงที่เคยได้ฟังไม่เข้าใจมันกันจะเศร้าอะไรทุกวันไม่มีคนเข้าใจแค่อยาก

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: กล่าวคำปฏิญาณว่าจะอุทิศตนให้กับพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์รวมถึงรับศีล5ที่ถูกปรับประยุกต์ใหม่ให้เหมาะสมกับหุ่นยนต์โดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นการเคารพและไม่ทำลายชีวิตไม่สร้างความเสียหายต่อหุ่นยนต์หรือว่าทรัพย์สินอื่นๆเคารพและเชื่อฟังมนุษย์หลีกเลี่ยงการหลอกลวงไม่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดและใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าด้วยการไม่ชาร์จไฟเกินความจำเป็นค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM Newsเรียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
2: EFM News
3: สวัสดีครับ
4: พวกเราสแลปคิสครับ
5: EFM 94
4: ทอล์กอารมณ์ดี
5: เพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ก็ยืนส่องกระจกอยู่ในห้องนั่นแหละโดยที่มีผีกะอะค่ะอยู่บนบ่า
3: แล้วก็จังหวะที่เบรกอะไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้รถสะบัดแล้วก็เลยไปชนกับต่อหม้อสะพาน
4: ตอนนี้เรานั่งสมาธิอยู่แล้วเห็นตัวเองไม่มีหัว
2: แล้วเราก็ตกใจเฮ้ยเตียงยกมีใครมานอนด้วยอะ
5: เนี่ยใครเดินถนนกันเต็มเลยเป็นชุดขาวเดินกันเต็มถนนเลย
6: เริ่มได้ยินเสียงในหูว่าให้กระดกลงไปให้กระดกลงไป
7: ขอขอบคุณทุกเรื่องหลอนที่ส่งเข้ามาในอังคารคลุ้มโปง Horror Story ติดตามรายชื่อผู้ชนะ2เรื่องสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลเรื่องละ 50,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดเป็นภาพยนตร์ประกาศผลพร้อมกันในรายการอังคารคลุ้มโปง X 19พฤษภาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงที่ EFM 94
8: โกงหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรถกระแทกเต็มคำมีทั้งรถไข่เค็มและรถหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-Eleven

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: ั้นอ่ะตานกลับบ้านดึกคือทางกลับบ้านตานนะคะจากตลาดคือเราต้องผ่านหลังวัดไอ้กำแพงวัดนะคะมันก็จะเห็นเมนเงยหน้าไปมองเมนเรารู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องอยู่อ่ะแล้วตานก็พูดว่าอย่าตามกลับนะคือนอนล้มตัวนอนปุ๊บประมาณเที่ยงคืนทีเนี้ยเราฝันทํานองว่าฝันว่าไปในที่เงาดําๆอ่ะค่ะเสียงเงาเนี้ยมันพูดกับเราว่าให้อยู่ด้วยไหมถ้าอยู่ด้วยเนี่ยค้าขายจะดีนะเงยหน้าไปมองคือบ้านมันมีเงาดำๆมองแล้วก็เหมือนแบบเป็นหน้ายิ้มฟันขาวๆมองที่ตา
1: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะศาลรัฐธรรมนูญสั่งศรีสุวรรณจรรยาส่งหลักฐานเพิ่มเติมกรณียื่นร้องปมบัตรเลือกตั้งติด QR code และบาร์โค้ดชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือไม่สักครู่มาติดตามค่ะ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมา
2: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเรียกศรีสุวรรณจรรยาส่งความเห็นเป็นหนังสือพร้อมพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายใน15วันกรณีที่ยื่นร้องปมบัตรเลือกตั้งติด QR code และบาร์โค้ดชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือไม่คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเรียกให้องค์

0: รรักชาติและแผ่นดินที่มีนายศรีสุวรรณจันยาเป็นผู้นำองค์กรจัดทำความเห็นเป็นหนังสือพร้อมส่งเอกสารและพยานหลักฐานเพิ่มเติมกรณีร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้วินิจฉัยว่าการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จัดทำบัตรเลือกตั้งที่มี QR โค้ดและบาร์โค้ดชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือไม่โดยก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียง6-3เมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาโดยนายศรีสุวรรณระบุว่าศาลกำหนดประเด็นให้ชี้แจงรวม5ข้ออาทิลักษณะของ QR โค้ดและบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสามารถทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ผลการลงคะแนนหรือระบุตัวตนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่รวมถึงการคัดค้านหรือร้องเรียนก่อนที่สื่อมวลชนจะนำเสนอข่าวโดยองค์กรจะเร่งรวบรวมข้อมูลและยื่นคำชี้แจงต่อศาลภายใน15วันตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรก็ตามองค์กรรักชาติและแผ่นดินเห็นว่าประเด็นไต่สวนบางส่วนอาจไม่ตรงกับเจตนาคำร้องเพราะหัวใจสำคัญอยู่ที่การมีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งทำให้การลงคะแนนยังเป็นความลับหรือไม่แต่ยืนยันว่าจะดำเนินการตามคำสั่งศาลพร้อมขอให้มีการสอบพยานเพิ่มเติมเพื่อรักษาความสุจริตเที่ยงธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญต่อไปพงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
1: มีคำแจ้งเตือนจากสน.ทุ่งสองห้องแนะเลี่ยงเส้นทางจราจรบริเวณถนนงามวงวานขาออกเนื่องด้วยมีการรวมตัวของกลุ่มมวลชนบริเวณที่ด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลาประมาณ 12:00 นของวันนี้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนผู้สัญจรที่ใช้ถนนงามวงวานให้หลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวพร้อมกับแนะเส้นทางเลี่ยงโดยรถที่มาจากถนนงามวงวานขาออกมาจากแยกเกษตรให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิภาวดีรังสิตที่แยกบางเขนขึ้นสะพานกลับรถหน้าโตชิบ้าก่อนกลับมาเลี้ยวซ้ายแยกวัดเสมียนนารีถนนเทศบาลสงเคราะห์เลี้ยวขวาแยกประชานิเวศเพื่อย้อนขึ้นไปทางแยกพงเพชรและมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือสำหรับภาคใต้มีฝนตกบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
2: การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณาเรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนและมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเองเพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อหาความดีใส่ตัวเพื่อสร้างความดีและเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามีความคิดที่รอบคอบเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่มั่นคงที่ปลอดภัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม2516
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: แผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชา
4: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับ
3: ผมยินครับ
2: ผมวอครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดี
3: เพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
5: การเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่าง
6: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินโนเรียลมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่แสนสดใสครับผมคุณผู้ฟัง6โมงเช้าถึง8โมงเช้าครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EFM Morning Mood นะจ๊ะตื่นกันแล้วรายงานตัวกันหน่อยคุณผู้ฟัง2ช่องทางเช่นเคยครับผม Airtime ฟังฟิน Music Application ครับแล้วก็เว็บไซต์ airtime.live ของเรานะครับผมทักทายทุกคนที่ฟังผ่านทางวิทยุอยู่ด้วยนะครับเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างส่งเข้ามาหน่อยนะคุณผู้ฟังสำหรับ DJ เองนั้นครับผมเป็นเช้าที่สดใสมากๆจริงคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหบอกเลยหัวใจกับวายนะครับผมเดี๋ยวเบรกสองมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเหตุผลอะไรทำไมหัวใจกับวายนะครับแต่เชื่อว่าหลายคนที่ฟัง FM Morning Mood อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปลุยการวันนี้คุณผู้ฟังฝากไว้ก่อนเลยครับกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับมาเลยดีกว่าคุณผู้ฟังหนึ่งเพลงแรกวันนี้ที่อยากเปิดครับผมเฮ้ยก่อนไปมีคนเช็คชื่อมาแล้วสวัสดีพี่เจนด้วยนะครับผมหายตื่นเต้นหรือยังหืดจับเลยนะครับผมเอาใจช่วยนะขอบคุณพี่เจนมากครับบอกเลยว่าเมื่อคืนอ่ะมือสั่นนอนแบบบอลมันจบมันตีหนึ่งอ่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าฮาร์ทเรทมันเต้นแบบมันเต้นเร็วมากจนแบบนอนไม่หลับจริงๆอ่ะต้องแบบนั่งพักอีกประมาณสักแบบชั่วโมงนึงอ่ะสวัสดีพี่แอนนะครับสวัสดีคุณกัลยาสวัสดีคุณชนิตาด้วยนะครับผมทักทายทุกคนที่ส่งกันเข้ามานะฮะแต่ก่อนอื่นเลยขออนุญาตเปิดเพลงนี้ก่อนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเย็นวันนี้เนี่ยจะได้พิมจะได้ไปเจอกับพวกเขานะไปคุยไปสัมภาษณ์กันนะครับกับทั้ง2ดูโอจากวงเดฟครับผมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ย1ผลงานเพลงที่พิมชอบมากๆจากอัลบั้มใหม่ล่าสุดของพวกเขาเนี่ยมีชื่อว่ายังมีหน้ากลับมาครับผมแล้วเดี๋ยวใกล้ๆนี้ช่วงเดือนมิถุนายนวงเดฟเนี่ยจะมีการเปิดตัวอัลบั้มนะเป็นคอนเสิร์ตเปิดตัวอัลบั้มด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับของวงเดฟหรือใครที่อาจจะยังไม่เคยฟังวงเดฟเดี๋ยวจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังก่อนเลยกับยังมีหน้ากลับมานะครับมาพร้อมกับ1คำถามที่คนชอบถามกันคุณผู้ฟังว่าเฮ้ยเป็นแฟนกันเลิกกันแล้วอ่ะเป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่าหรือว่ายังจะมีหน้ากลับมาอีกเหรอ

ขอมาจัดให้ครับผมกับเธอไม่ชอบฝนจากพี่โดมจารุวัฒน์นะครับผมแต่ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ชอบฝนขนาดไหนแต่สัปดาห์นี้ฝนมาหาเธอทุกวันแน่นอนคุณผู้ฟังใครจะออกจากบ้านนะครับช่วงนี้พกร่มติดตัวกันด้วยนะเพราะว่าฝนเนี่ยเท่าที่พิมพ์เช็คนะครับตกทุกวันนะแต่ว่าไม่ได้ตกเยอะตกวันละแบบชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ว่าเราก็ค่อนข้างคาดการไม่ได้หรอกว่ามันจะตกเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นออกมาจากบ้านแล้วอย่าลืมพกร่มกันด้วยแล้วก็วันนี้นะช่วงนี้นะครับผมใครที่ออกจากบ้านแล้วก็ต้องเปลี่ยนเขาเรียกอะไรออกมาแล้วกลับเข้าห้องแอร์เลยบ่อยตัวเนี้ยต้องรักษาสุขภาพมากเลยเพราะว่ามีทั้งอากาศร้อนมีทั้งฝนแล้วก็พอเข้าห้องแอร์มันก็หนาวไงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นน่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมอ่ะก็ไปกันต่อคุณผู้ฟังอย่าลืมนะอยากฟังเพลงไหนส่งขอเข้ามาได้2ช่องทางนะครับ A-Time Fangfin Music Application แล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live ด้วยนะครับผมเพลงไหนที่ยังไม่ได้เปิดให้ฟังในชั่วโมงแรกนะเพราะมีคนขอเพลงมาเยอะประมาณนึงเลยจะเปิดให้ฟังในชั่วโมงต่อไปนะครับผมไม่ต้องกลัวดีเจคนนี้ตามใจคุณผู้ฟังจะตายทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับมาคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังเพลงต่อไปกันครับผมเมื่อวานนี้พี่มีโอกาสได้ไปงานฟาราทอล์กมาพี่ไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยรู้จักกันหรือเปล่านะครับกับช่องของฟาโรสตูดิโอนะจัดฟาราทอล์กแล้วดีมากเลยเป็นมนุษย์วิทย์คุณผู้ฟังซึ่งเขาตั้งคำถามนึงที่คิมชอบมากเขาถามว่าระหว่างวิทย์กับศิลป์เนี่ยมันถูกแยกกันออกมาตอนไหนเพราะถ้าเกิดกลับไปดูงานของลีโอนาร์โดดาวินชีอ่ะคุณผู้ฟังลีโอนาร์โดดาวินชีเขาคือคนที่วาดรูปทุกอย่างอ่ะมันเป็นรูปของดีไซน์รูปของคนรูปของอนาโตมีเองอ่ะทุกอย่างเป็นวิทย์หมดเลยแต่ว่าเขาใช้ศิลปะในการ represent สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลยอ่ะในขณะที่ตอนนั้นนั้นเองเนี่ยเขายังไม่ได้มีการแยกกันอย่างชัดเจนว่าอันไหนวิทย์อันไหนศิลป์แต่พอเราเกิดมาวิทย์กับศิลป์มันถูกแยกกันแล้วครับผมก็ไปคำถามหนึ่งที่พิมรู้สึกว่าก็ถ้าไม่ได้ไปดูเมื่อวานก็คงไม่ได้มีคำถามนี้เกิดขึ้นมาเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็อยากรู้คำตอบอยากรู้ความเห็นจากทุกคนเหมือนกันถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็ส่งขอนเข้ามาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่จะพูดถึงเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเมื่อวานครับผมมีการทำสเปเชียลโชว์นะจากพี่ต้นธนสิทธิ์ด้วยคุณผู้ฟังที่มาร้องเพลงคู่กับพี่กรีน AF นะครับแล้วก็พี่จิ๋วด้วยนะครับรวมๆนะจิ๋วนี่แหละในช่องของฟาโรสนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยอยากเปิด1เพลงให้หายคิดถึงพี่ต้นธนสิทธิ์กันหน่อยคุณผู้ฟังกับเพลงนี้เลยครับกับเพลงนี้มีชื่อว่ารู้อย่างจ้ะ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

ติดฝนครับผมคุณผู้ฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงจากพิกซี่นะมีช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยที่ฝนถึงจะไม่ได้ติดแล้วแต่ต้องฟังเพลงนี้ทุกวันนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าโอ้โหมันเพราะจริงๆอ่ะแล้วก็ไม่ได้ฟังนานแล้วกลับมาเปิดให้หายคิดถึงดีกว่าเพราะว่าวันนี้เชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนติดฝนนะครับเมื่อกี้แอบเช็คเนี่ยเขาบอกว่าเย็นๆนะฝนอาจจะมีโอกาสตกได้นะคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นครับขอเข้ามาครับผมจากพี่ๆวงมะลิครับผมกับแฟนคนอื่นด้วยนะครับบอกแล้วว่าขอมาจัดให้อยู่แล้วคุณผู้ฟังดีเจคนนี้น่ารักจะตายใช่ไหมล่ะนะครับอย่าลืมคุณผู้ฟังชั่วโมง2นะครับผมยังอยู่ด้วยกันนะใครอยากฟังเพลงไหนนะครับส่งขอนเข้ามาได้เช่นเคยครับผมขอทิ้งท้ายชั่วโมงแรกไปก่อนแล้วด้วยอาหารแมวกินโนเรมิทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่ขอนเข้ามาครับผมทิ้งท้ายชั่วโมงแรกไปด้วยเพลงนี้เลยสุดตะใจจะไขว่คว้าจากลิตเติ้ลจอห์นครับใครที่ฟังผ่านทางวิทยุนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกัน 7:00 น.นะส่วนใครที่ฟังผ่านทางออนไลน์ของเราครับผมเดี๋ยวเจอกันต่อเนื่องเลย 7:00 น.จ้า

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นวันด้วยน้ำเปล่าก่อนกาแฟลดอาการใจสั่นและอ่อนล้าได้นะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เจ็บป๊อปสี่โซอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family

0: ภาพไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเนื้อหลังได้ที่ YouTube Airtime UD Facebook และ TikTok คชาภาภาพไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาภาพไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: นักกำหนดอาหารเนี่ยหน้าที่หลักๆ ก็คือเราก็จะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านโภชนาบำบัดมาเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคส่งเสริมสุขภาพที่ดีแบบรายบุคคลไม่เป็นโรคอ่ะก็เจอนักกำหนดอาหารได้นะจะได้ไม่เป็นโรคไงเพราะว่างานเราคือการป้องกันการเกิดโรคเลยจะบอกว่างานของเราอ่ะไม่ใช่ไปแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่อันนี้ไม่ได้นะคะกระบวนการที่คำปรึกษาของเราอ่ะไม่มีแบบนั้นคือเราต้องหาจุดร่วมกัน
6: ไม่ว่าเราจะไลฟ์สไตล์ยังไงหรือเรากินยังไงแต่เราหาวิธีที่ให้มันดีต่อสุขภาพขึ้นได
7: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลมีสิทธิ์ลุ้นโชคกว่า2ล้านบาทโทร1501
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีบรรยากาศกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงปักหลักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมรอรับทักษิณหลังได้รับการพักโทษสักครู่มาติดตามค่ะ
12: ฉันได้แล้ว
13: ผมก็ได้
12: ป้าก็ได
14: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่ม
15: สินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ซื้อเลย
16: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
17: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
19: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
17: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
19: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาม
11: วลชนเสื้อแดงจากหลายจังหวัดทยอยปักหลักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมรอรับทักษิณชินวัตรหลังได้รับการพักโทษด้านทนายบัญญัติชาติมนตรีและสมาชิกพรรคเพื่อไทยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นกันคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมถนนงามวงวานตั้งแต่ช่วงเช้ากลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงและประชาชนท
13: ที่เดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรซึ่งได้รับการพักโทษปล่อยตัวชั่วคราวยังคงทยอยเดินทางมารวมตัวอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาปักหลักค้างคืนตั้งแต่เมื่อช่วงวานขณะที่อีกจำนวนมาก